0: 3เพลงค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับกันนะคะในวันหยุดแบบนี้ค่ะแล้วก็เป็นวันพระด้วยนะคะวันนี้เป็นวันเขาเรียกว่าเป็นวันเข้าพรรษาใช่ไหมหรือออกพรรษาหรือเข้าหรือออกยังไงนะเมเข้าใช่ไหมลูกเป็นวันเข้าพรรษาด้วยนะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ M-Cord Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะเราเริ่มต้นกันเป็นเพลงที่นะคะให้กำลังใจทุกคนนะคะ3เพลงค่ะแรงก้อนสุดท้ายจากพี่มนแคนแก่นคูณนะคะแล้วก็ตามมาด้วยอยากซื้อบ้านนอกให้แม่จากพี่ไผ่พงศธรค่ะปิดท้ายกันด้วยทานเดือความฝันจากพี่ท็อปพัสสุภัทรนะคะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะต้องขอขอบคุณด้วยกับสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: พาวซ่าม
0: าแล้วพิมดามหานครวันนี้รับหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังค่ะไปจนถึงบ่ายโมงตรงเลยนะคะวันนี้อยู่เป็นเพื่อนกันนะสำหรับคนที่ไม่ได้ไปไหนหรือว่าสำหรับคนที่ทำงานนะคะก็ทำงานไปด้วยฟังเพลงไปด้วยนะคะบางคนก็ได้หยุดยาวบางคนก็ได้ท่องเที่ยวบางคนก็ได้กลับบ้านเนาะก็น่าอิจฉาจังเลยคนที่ได้หยุดนะคะแต่ไม่เป็นไรหรอกนะเราก็หาวันไปเที่ยววันอื่นได้นะคะถึงจะไม่ได้หยุดรอบนี้นะคะวันหยุดนี้ไม่ได้มีแค่คนเดียวค่ะเดี๋ยวเดือนหน้าก็ได้หยุดอีกเนาะคุณผู้ฟังเนาะนะคะต้อนรับกันนะคะเข้าสู่ลูกทุ่งมหานครนะคะใครที่เข้ามาแล้วหลังไมค์วันนี้อยู่กับน้องรถเมย์คนเก่ง022481366นะคะก็โทรเข้ามาขอเพลงเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะรวมไปถึง Facebook Live ค่ะที่ LTM FM 95 Fanpage นะคะช่องทางนี้เข้ามารอรถไฟกันได้เลยนะคะเดี๋ยวจะเรียกชื่อขึ้นรถไฟนะคะ SMS ที่เบอร์4689400ก็ยังคงส่งข้อความนะคะหรือว่าส่งเข้ามาขอเพลงกันได้เหมือนเดิมเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะคุณผู้ฟังรถไฟมาแล้วสวัสดีพี่สมบัติครองท่อมนะคะตบมือให้ด้วยพี่สมบัติครองท่อมบอกทำงานมนไปครับน้องวิมดาคนหามนะคะพี่พีระเดชดีกังค่ะนะคะแล้วก็ยังมีแม่เอสอนศรีพี่ภูดีนันรายงานตัวพี่วิชัยธารรายพี่หวานใจคนไกลพี่พานุวัฒนาวิจารณ์นะคะแล้วก็พี่เอสุดหล่ออุ้ยวันนี้มาเร็วนะคะนายก๊อฟแก๊งหมูแผ่นนะคะพี่เอสเบเกอรี่นะคะบอกว่าน้องวิมดาคนสวยเข้ามารายงานตัวก่อนที่จะไปตีแป้งขนมปังครับผมอิจฉาจังเลยคนที่ได้ไปเที่ยวทะเลเอาไม่ถึงพิมพ์

0: ใช่ไหมชิงเที่ยวก่อนไงเพราะว่าถ้าเที่ยวช่วงวันหยุดยาวนี่น่าจะคนเยอะเนาะน่าจะแย่งกันเที่ยวแย่งกันกินอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรีบชิงเที่ยวซะก่อนนะคะพี่ขนมหวานสามพี่น้องแขกมาบตะพุดนะคะคุณแม่ประนอมตามสั่งนะคะแล้วก็พี่บัญชาสิมมาพี่กาบแก้วกาบบัวไขพี่วันธนากลมกล่อมพี่นุ่นรับซ่อมผ้าแม่เอ๋บอกว่าไม่ได้หยุดเลยค่ะทํางานทุกวันค่ะจับมือกันนะแม่เอ๋เราเป็นเพื่อนกันอยู่เป็นเพื่อนกันพี่ต้อยบ้านโพพี่ทองอยู่ระยะพวงนะคะพี่คํารณนะคะบอกว่าขึ้นรถไฟทันไหมครับทันครับพี่สุจินแซ่ตั้งนะคะพี่ปูรัตนพันธ์พี่จุ๊บแจงนะคะแล้วก็ยังมีพี่หล่าแซมขุนแผนด้วยพี่หวานใจคนใกล้นะคะพี่สันทัศน์ค่ะน้องแชมป์รายงานตัวนะคะมีใครอีกน้องไบค์สไลเดอร์นะคะพี่หล่าแซมทักทายกันแล้วพี่ณรงค์ยินดีพี่ณัฐพงษ์โชติศิริด้วยนะคะหมดหรือยังหมดหรือยังมากันได้เรื่อยๆเลยนะคะคุณแม่สมใจคิดดีทำดีบอกสวัสดีค่ะเปิดเพลงเพราะค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะพี่กล้วยทอดขาล้อนะคะบอกว่ารอน้องพิมดารอทอดรอกล้วยทอดด้วยค่ะกำลังไปค่ะมาช่วยซื้อกันหน่อยค่ะนี่นะคะใครขึ้นรถไฟก็หาซื้อกล้วยทอดบนรถไฟทานได้นะคะที่พี่กล้วยทอดขาล้อเขาขายอยู่นะคะตอนนี้พี่สมยศแก้วเป่งด้วยพี่สุวินสุรินบูนะคะพี่สุรยุทธสมานอัคนีนะคะพี่เทพพยาผู้ปราบมารนะคะพี่สุยุทธบอกเราอยู่จาเมกาตาบเนี่ยไปเรื่อยอะพี่เนี่ยนะนะคะอยู่ทุกประเทศเลยมั้งเนาะแล้วก็ยังมีใครอีกไหมคะทักทายรายงานตัวเพิ่มเติมได้นะคะพี่เทพพยาผู้ปราบมารทักทายกันแล้วพี่สวัสดิ์ค่ะสวัสดีด้วยนะคะพี่บังออนหมูยาด้วยนะคะหมดหรือยังหมดหรือยังถ้าหมดแล้วนะคะพี่วันธนากลมกล่อมเนาะแล้วก็ยังมีใครอีกไหมพี่ยูนิคยูนิคพี่ปูเนวดานะฮะนี่แหละประมาณนี้เนาะถ้าหมดแล้วนะคะรถไฟไปก่อนนะพี่อะไรอีกเนี่ยพี่เสาคำเจ้าด้วยนะคะพี่ชายมากันเพียบเลยรถไฟจะไปเลยไม่ได้ไปเลยพี่จรูนหน้าแก้วด้วยนะคะพี่สาครอุ่นอารีบอกไปด้วยค่ะพี่พาวเวอร์ดีแม็กซ์ด้วยนะคะแหมนึกว่าจะหมดไม่หมดนะเนี่ยมากันเรื่อยๆเลยนะคะรถไฟออกแล้วนะพี่นิสาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: พิมดามาเล่าพิมดามาเล่า
0: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะนะคะเมื่อหลายๆวันก่อนเนี่ยตอนนี้มีเรื่องราวนะคะของยูทูบเบอร์ชื่อดังเนาะน้องหลุนโซโล่ที่เขาหายตัวไปแล้วก็ทางครอบครัวนะคะก็ออกตามหาเนาะซึ่งก็จะมีหลายๆคนเลยที่เป็นยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวเหมือนกับน้องเนี่ยนะคะก็มาช่วยกันออกตามหานะคะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยตอนนี้เจอน้องแล้วเนาะเจอร่างนะคะเขาบอกว่าเสียชีวิตอยู่ในโรงแรมนะคะซึ่งก็เสียชีวิตมานานแล้วด้วยก็เดี๋ยวยังไงก็ต้องรอแถลงการกันต่อเนาะว่าสาเหตุของการเสียชีวิตเนี่ยคืออะไรกันแน่นะคะตอนนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวของน้องหลุนด้วยนะคะต้องบอกงี้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมอาจจะไม่เคยได้ยินกันมาก่อนใช่ไหมหรือบางคนก็เคยได้ยินรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะน้องหลุนเนี่ยเขาเป็นเด็กคนหนึ่งที่เรียนจบมาแล้วเขาก็สู้ชีวิตเนาะจากคนที่แบบว่าบ้านเนี่ยทางฐานะทางบ้านเนี่ยไม่ค่อยจะมีเงินอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มีความฝันที่อยากจะไปท่องเที่ยวทั่วโลกนะคะซึ่งสุดท้ายหลังจากที่เขาเรียนจบมาเนี่ยเขาก็สามารถทำตามความฝันของเขาได้ด้วยการแบกเป้ไปเที่ยวแล้วก็ถ่ายคลิปมาทำคอนเทนต์นะคะให้กับคนที่ไม่เคยเห็นต่างประเทศอย่างเงี้ยนะคะก็ได้เห็นในมุมมองที่ไม่เหมือนกับนักท่องเที่ยวทั่วๆไปซึ่งเขาก็จะไปในที่ที่มันแบบคนทั่วๆไปไม่ไปเที่ยวกันอ่ะนะคะไปพาไปดูชีวิตของคนเมืองนู้นเมืองนี้ต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็สร้างแรงบันดาลใจเนาะให้กับใครหลายๆคนนะคะที่มีความฝันอยากจะทำตามความฝันของตัวเองให้สำเร็จนะคะได้เห็นมุมมองนะคะจากการท่องเที่ยวของน้องเนี่ยจากแบบไม่เคยจากที่เราแบบไปท่องเที่ยวเราก็ไปท่องเที่ยวตามเมืองท่องเที่ยวทั่วๆไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าน้องหลุนนี่เขาจะแบกเป้ไปเที่ยวในที่ที่คนอื่นเนี่ยไม่ค่อยได้ไปเราก็จะได้เห็นมุมมองต่างๆของโลกที่แทบจะไม่มีใครเคยทำอ่ะนะคะคุณผู้ฟังนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงว่านไฉว่านไฉได้เป็นอีกคนนึงนะคะที่เขาทำเพจอาสาพาไปหลงก็คือเขาก็จะเป็นยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวเหมือนกับน้องหลุนนี่แหละนะคะแล้วเขาก็ออกมาช่วยกันตามหาน้องหลุนนะคะจนเจอเนาะในฐานะบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวเนี่ยนะคะว่านไฉ

ก็ออกมาวิเคราะห์ก่อนหน้านี้นะคะว่าถ้าหากว่าน้องหลุนโซโล่เนี่ยเขาจะเดินทางไปจอร์เจียเขาจะไปทำคอนเทนต์4สถานที่นะคะที่เขาน่าจะไปก็คือ4สถานที่ต่อไปนี้ที่พิมดาจะเอามาเล่าให้ฟังนี่แหละนะคะเส้นทางจากจอร์เจียไปอาร์เมเนียเนี่ยจะมีทั้งหมด3เส้นทางนะคะซึ่งก็จะมีรถบรรทุกค่อนข้างเยอะแล้วก็เส้นทางนี้ก็ต้องมีความระมัดระวังเป็นอย่างมากเลยนะคะซึ่งน้องฮารุนเนี่ยน่าจะไม่ได้เช่ารถขับอยู่แล้วล่ะนะคะด่านที่คนไทยต้องทำอีวีซ่าเข้าอาร์เมเนียเนี่ยเป็นไปได้มากที่สุดนะคะซึ่งน้องฮารุนน่าจะไปเส้นทางนี้อันนี้คือว่านชัยเขาวิเคราะห์นะอันนี้เราก็ไม่รู้นะคะว่าน้องเขาไปตามเส้นทางนี้หรือเปล่านะคะแต่มาเล่าให้ฟังแหละว่ามันจะมี4เส้นทางที่มันไม่ใช่เส้นทางท่องเที่ยวนะคะก็คือซักโคเป็นเส้นทางเดียวเลยที่มีรถสาธารณะไปถึงนะคะถ้าเกิดจะไปทำคอนเทนต์จริงๆก็จะมีประมาณ4หมู่บ้านที่เป็นอันซีนนะคะนั่นก็คือหมู่บ้านที่1อซูเรตีหมู่บ้านนี้นี่เคยเป็นหมู่บ้านที่เยอรมันมาอาศัยอยู่แล้วก็เก่าแก่มากๆแล้วก็มีโบสถ์หินอยู่อายุประมาณ200ปีนะคะหมู่บ้านที่2จะเป็นมานิวอูลีนะคะเป็นหมู่บ้านของชาวอาเซอร์ไบจานมีตลาดคนมีคนให้พูดคุยมีชาวบ้านแล้วก็เป็นหมู่บ้านแรกที่เขาทำไวน์ด้วยซึ่งอายุ 8,000 กว่าปีเลยนะคะสำหรับไวน์ที่เขาทำเนี่ยนะแล้วก็ยังมีหมู่บ้านที่3คือซูลาวอรีหมู่บ้านนี้จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ทำเกษตรกรรมแล้วก็ทำไวน์โบราณเหมือนกันหมู่บ้านที่4จะเป็นชายแดนสตาโคนะคะเป็นตลาดชายแดนที่ใหญ่ที่สุดของจอร์เจียแล้วก็มีวิถีชีวิตของทั้งชาวจอร์เจียแบอาร์เมเนียตั้งแต่สมัยที่เขายังเป็นโซเวียตร่วมกันอยู่นะคะนี่ก็คือว่านฉัยเขาลองวิเคราะห์เส้นทางดูทั้งหมดนี้เนี่ยไม่ใช่รูทการท่องเที่ยวปกตินะคะแล้วก็คิดว่าน้องอาจจะไปตามเส้นทางนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะก็คือนี่ว่านชัยเขาวิเคราะห์นะคะซึ่งก็อย่างที่บอกเลยว่าแต่ละที่เนี่ยที่ฮารุนไปเนี่ยนะมันก็คือเป็นที่ที่ไม่ใช่เส้นทางการท่องเที่ยวนะคะเราก็ได้เห็นมุมมองใหม่ๆเนาะว่ามันมีแบบนี้อยู่บนโลกใบนี้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยต้องขอบคุณน้องมากๆเลยนะคะที่เขาพาไปเปิดหูเปิดตาให้พวกเราได้เห็นเนาะในที่ที่ไม่มีใครน่าจะได้ไปง่ายๆอะไรประมาณนี้เพราะว่าต้องแบกเป้ไปแล้วก็ไม่ใช่การเดินทางไปแบบสะดวกสบายด้วยนะคุณผู้ฟังนะคะยังไงก็ขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวของน้องฮารุนโซโล่อีกรอบหนึ่งนะคะเสียดายจังเลยเนาะเสียดายคนดีๆแบบนี้นะคะเอาละคุณผู้ฟังคำถามเลยแล้วกันวันนี้พูดถึงเรื่องราวของยูทูบเบอร์น้องฮารุนโซโล่เป็นยูทูบเบอร์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเนี่ยได้ทำช่องของตัวเองเป็นยูทูบเบอร์อยากจะถ่ายทอดเรื่องราวอะไรสักอย่างหนึ่งคุณอยากเป็นยูทูบเบอร์ด้านไหนนะคะอันนี้ก็คือคำถามของวันนี้คุณอยากเป็นยูทูบเบอร์ทำเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรทำรายการอะไรทำด้านไหนนะคะส่งมาบอกกันได้แล้วก็อย่าลืมเพลงที่คุณอยากฟังด้วยนะคะเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังจะขอหนึ่งสายหน้าไมค์นะคะ02-248-1366นะคะน้องรถเมย์คนเก่งรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่นะคะหลังจากจบเพลงนี้ใครที่ทิ้งเบอร์โทรกลับเอาไว้แล้วนะคะก็นะคะรอน้องรถเมย์ติดต่อกลับไปแล้วก็รับโทรศัพท์กันด้วยนะคะอ่ะเอาละ022481366โทรกันมาได้เลยค่ะ

0: โลกทั้งใบค่ะจากเล็กรัชเมศนะคะหนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วค่ะ
1: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยไมค์ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
0: ทักทายหนึ่งสายหน้าไมค์สวัสดีค่ะ
3: พี่ค่ะ
0: สวัสดีค่ะใครเอ่ย
3: โอ้ผมชื่อพี่จ่อยครับชื่อจ่ายนครพนมครับผม
0: เออพี่จ่อยทำอะไรอยู่เนี่ย
3: โอ้ผมเพิ่งมากำลังมากรีดยางครับผม
0: อ้ากรีดยางเหรอคะ
3: ครับ
0: อืมกรีดยาง
3: เนี่ยไม่พี่อะไร
0: ไม่มีอะไรหรอกเนาะ
3: พี่มาเสิร์ฟฟังครับผม
0: อ๋อพิมดาค่ะพี่จ่อย
3: อ๋อ
0: น่าชื่อน้องพิมดา
3: เคยได้ฟังแต่คืนอยู่แต่ว่าเพิ่งโทรติดกลางวันนี่แหละครับผม
0: เนาะเคยฟังกลางคืนใช่ไหมคะ
3: ครับ
0: ปกติไม่ค่อยได้ฟังตอนกลางวันหรอ
3: ครับผม
0: วันนี้
3: เพราะว่ากลางวันจะมากจะนอนครับผมลองสักคืนกรีดยางครับ
0: แล้วทำไมวันนี้กรีดยางตอนกลางวันน่ะ
3: โอ้กลัวฝนตกครับผม
0: อ๋อก็เลยย้ายเวลาเลยได้เจอกันเลยเนาะพี่จ่อยเนาะ
3: ครับผมก็ได้ฟังน้องพิดาตอนช่วงจากช่วง2ทุ่มมั้งครับ
0: ใช่
3: คร
0: ับใช่ค่ะเคยเจอกันอยู่ใช่ไหมคะตอน2ทุ่มเคยฟังอยู่เน
3: า
0: ะ
3: เคยฟังอยู่ครับ
0: เ
3: ป็นนิทานครับผม
0: ใช่ไหมถ้า2ทุ่มจะมีเล่านิทานถ้ากลางวันไม่ได้เล่าหรอกกลางวันจะพาเต้นนะคะนะวันนี้พี่จ่อยจ
3: ้
0: า
3: ฮะ
0: พี่จ่อยว่าไง
3: โทรช่วงนั้นจะโทรไม่ค่อยติดครับ
0: อ๋อก็เลยมาโทรช่วงนี้แทนช่วงนี้ก็ติดยากเหมือนกันนะเนี่ยวันนี้มากันเพียบเลยหลังไมค์แต่ว่าพี่จ่อยโชคดีมากๆเลยวันนี้ได้คุยสายหน้าไมค์เนาะ
3: น้องหลังไมค์ด้วยนะครับที่ให้ได้คุยสายด้วยครับครั้งแรกเลยครับที่คุยกับน้องพินาครับผม
0: ครั้งแรกเลยเนาะพี่จ่อยเนาะที่นครพนมตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้างคะเนี่ย
3: อ๋ออากาศก็พอดีก็คึ้นๆหน่อยครับผม
0: อ๋อก็เลยรีบกรีดยางเลยนะเพราะกลัวฝนจะตกใช่ไหมคะ
3: คร
0: ับ ขอให้วันนี้ฝนไม่ตกนะ
3: ครับครับ
0: แต่ขอให้อากาศเย็นสบายแบบนี้นะคะ
3: น้องพิธาสบายดีป่ะครับผม
0: สบายดีค่ะพี่จ่อยล่ะสบายดีไหม
3: โอ้ผมก็สบายดีครับผมไม่เจ็บไม่ไข้ครับผม
0: ดีมากๆเลยอาจจะเป็นเพราะว่าเราทำงานเราออกแรงเนาะก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายไปในตัวเนาะ
3: ครับ
0: นะคะพ
3: ี่
0: จอยถามคำถามหน่อยได้ไหม
3: ถามเลยครับผม
0: ถ้าเกิดว่าพี่จอยเป็นยูทูบเบอร์นะคะเป็นยูทูบเบอร์เคยดูใช่ไหมยูทูบเบอร์แล้วพี่จอยอยากจะทำเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรให้คนได้ดู
3: ผมทำไม่เป็นหรอกครับผมไม่เคยทำครับ
0: สมมติไงสมมติเราอยากทำ

0: ไม่
1: ไร
0: ถ
1: อ
0: ื
1: ย
0: อ
1: าก
0: ล
1: ท
0: ะ
1: ำเรื่องอะไรเราอยากทำอะไรให้คนดูเรื่องเกี่ยวกับอะไรนำเสนอเรื่องอะไร
0: โอ้จะทำก็ผมก็ไม่รู้อ่ะเจ็ดง่ายๆก็ทำแบบ ทำแบบกรีดยางนี่แหละครับผม
1: ได้ได้นะก็ทำกรีดยางได้กรีดยางแล้วก็ให้ความรู้เรื่องการกรีดยางอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: โอ้
1: นะ
0: ได้
1: ได
0: เล
1: ้
0: ยครับ
1: ได้
0: ผม
1: ได
0: ก็
1: ้
0: ไม่รู้เหมือนกันนะ
1: ไ
0: ค
1: ด
0: รับ
1: ้ทุกเรื่องเลยนะคะ
0: ครับ
1: ทีน
0: ค
1: ี
0: ร
1: ้
0: ับครับ
1: ความฝันคุณเป็นจริงได้ทุกอย่างเลยค่ะนะอ่ะ
0: คร
1: น
0: ั
1: ะค
0: บ
1: ะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรพี่จอย
0: อ๋อสองคนสีใดบ่ครับผม
1: ได้เลย
0: คู่แฝดโอเอครับผม
1: ได้มอบให้ใครคะ
0: อ๋อมอบให้คือเสียงสายครับให้ย้อนหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่ด้วยนะครับผม
1: นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะดูแล
0: สุขภาพด้วยนะครับผม
1: ดูแลสุขภาพเช่นเดียวกันนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะขอให้วันนี้การงานราบรื่นดีนะฝนไม่ตกนะ
0: ครับ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณ
0: ให้ตกแค่นั้นแหละครับ
1: เนาะขอบคุณมากๆเลยที่โทรมาหน้าใหม
0: ่
1: สวัสดีค่ะ
0: คร
2: ับ
0: ผม
2: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณด้วยกับยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ของคุณเนเซอร์ไปมากกว่า
1: สนุกจังเลยนะคะนี่แหละเป็นเสียงร้องของพี่บ่าวีนะคะเขาก็มาร้องเอาไว้นะคะเมื่อวันที่24สิงหาคมพ.ศ.2559เลยนะคะมาร้องกันแบบสดๆเล่นกันแบบสดๆเลยนะคะก็เอาเพลงของคนนู้นคนนี้นะคะมาร้องให้ฟังกันด้วยนะคะสนุกสนานกันไปเพลงนี้ชื่อเพลงว่าชวนน้องแต่งงานนะคะเสียงร้องจากพี่บ่าวีนั่นเองนะคะมหานครไลฟ์ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: คุณผู้ฟังคะมีอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่อยากจะมานำเสนอกันนะคะสำหรับคอกาแฟทั้งหลายฟังทางนี้ให้ดีๆนะคะใครที่ชอบดื่มกาแฟนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะกาแฟเขาช่องนะคะมีนะคะรสชาติต่างๆเนี่ยมาแนะนำให้นะคะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณมากว่า65ปีด้วยการรังสรรค์กาแฟจากวัตถุดิบคุณภาพดีผ่านกระบวนการผลิตมาตรฐานระดับโลกเติมความสดชื่นในทุกเช้ากับกาแฟสำเร็จรูปชนิดเกล็ดรสเข้มจากเมล็ดโรบัสต้าคุณภาพสูงหอมกลุ่นด้วยเทคโนโลยีอโรมารีคัฟเวอรี่เอกลักษณ์เฉพาะของเขาช่องคงกลิ่นหอมของกาแฟจากธรรมชาติ 100% ค่ะเอาใจคอกาแฟดำโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็เติมความสุขในทุกช่วงเวลากับกาแฟเขาช่อง Coffee Mix 3 in 1สูตรไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลไม่ว่าจะเป็นเอสเปรสโซ่ซูเปอร์รีดคาปูชิโน่มอคค่าคาราเมลมัคคิอาโต้สมูทแอนด์ครีมมีนมข้นเฮลส์นัทรวมถึงโอเลี้ยงและกาแฟเย็นค่ะไม่ว่าคุณจะเลือกสไตล์ไหนเนี่ยนะคะทุกแก้วของเขาช่องคือช่วงเวลาดีๆที่คุณเลือกเติมให้กับตัวเองกาแฟเขา

ช่องพร้อมเสิร์ฟกาแฟแก้วโปรดให้คุณในทุกช่วงเวลาเพื่อรอยยิ้มที่สดใสในทุกวันเขาช่องรสแท้กาแฟไทยค่ะโอ้มีหลายรสชาติจริงๆด้วยนะคะสามารถไปเลือกซื้อเลือกหากันได้เนาะสำหรับคอกาแฟทั้งหลายนะคะพักกันสั้นๆสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อค่ะ

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: จริง
1: ต่อพรบทั้งทีต้องเอาให้คุ้มคุ้มครองทันทีเมื่อซื้อพรบรถยนต์ที่ 7-Eleven และ

0: 90วันคุ้มกว่านี้ไม่ไหวแล้วที่ 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งภริษฐ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: สบู่บอมสิ่งอาบน้ำด้วยสบู่บอมสิ่งกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสิ่งของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
0: คุณผู้ฟังค่ะชั่วโมงหน้าขอหนึ่งสายหน้าไมค์022481366นะคะใครที่ยังไม่เคยคุยหน้าไมค์ลองโทรเข้ามาจองสายกันได้นะคะเดี๋ยวชั่วโมงนี้จะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะ

0: ับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากเจอกันวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ที่โรงเบียร์รามอินทรานะคะใครอยากร่วมสนุกตอบคำถามทาง Facebook Live นะคะก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยคำถามวันนี้ถามว่าคุณอยากเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าอยากทำรายการเกี่ยวกับอะไรนะคะอันนี้คือเราไม่ต้องทำจริงก็ได้นะคุณผู้ฟังเอาแบบว่าสิ่งที่เราคิดอยู่ในใจหรือว่าถ้าเกิดเป็นไปได้อยากทำอะไรดีอะไรอย่างนี้นะคะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะคืนรังจากคนด่านเกวียนนะคะชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครค่ะ

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: ขณะนี้เวลา 11:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: นี่เวลา 11:00 น.

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลเข้าร่วมพิธีโดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ณตึกสันติไมตรีหลังในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีลเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สวดพระพุทธมนต์จากนั้นนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีถวายเครื่องทายธรรมและปิ่นโตภัตตาหารแด่พระสงฆ์นายกรัฐมนตรีทอดผ้าไตรบังสุกุลจำนวน10ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถานำเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเป็นเวลา47วินาทีพระสงฆ์อนุโมทนานายกรัฐมนตรีกรวดน้ำรับพรและกราบพระรัตนตรัยเสร็จแล้วถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาภายหลังเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีพร้อมผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมพิธีตักบาตรโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปออกรับบิณฑบาตณบริเวณด้านหน้าตึกสันติไมตรีหลังนอกอนุทินโชซินหวานควงพิพัฒนาทีสยบรอยร้าวภายหลังจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานโดยภายหลังเสร็จสิ้นพิธีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนางนาทีรัชกิจประการภริยานายพิพัฒน์รวมถึงนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีได้พูดคุยกันบรรยากาศเป็นไปด้วยรอยยิ้มและชื่นมื่นโดยระหว่างทางที่เดินทางมายังตึกไทยคู่ฟ้านายอนุทินบอกผู้สื่อข่าวว่าเห็นหรือยัง2น1พนนาทีกับนหนูเมื่อถามนายอนุทินว่าการเดินควงนายพิพัฒน์ในวันนี้ถือว่าเป็นการสยบข่าวลือใช่หรือไม่ทั้งนายพิพัฒน์และนายอนุทินหัวเราะก่อนที่นายอนุทินจะบอกว่าวันนี้วันพระเมื่อถามว่ารู้สึกอย่างไรที่มีคนวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความสัมพันธ์นายอนุทินกล่าวว่าไม่รู้สึกอะไรจะบอกขำก็ไม่รู้จะตอบอย่างไรเพราะเดี๋ยวจะหาว่าไม่รู้สึกรู้สาอะไรอีกแต่ย้ำว่าคณะรัฐมนตรีทุกคนตั้งใจทำงานผลักดันงานต่างๆให้กับประเทศซึ่งแต่ละท่านทำงานอย่างนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่พูดคุยเรื่องคดีบุกรุกป่าในจังหวัดภูเก็ตพร้อมกับนายประกรณ์นินทพันธ์รองนายกรัฐมนตรีที่พูดคุยเรื่องการตีความกฎหมายไม่ให้มีการอาศัยช่องโหว่ในการบุกรุกพื้นที่และทุกคนในคณะรัฐมนตรีก็ช่วยเหลือตนนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังให้สัมภาษณ์กรณีนายธรรมนัสไปโมนาโกเป็นปฏิญญาแดงหรือเขียวหรือไม่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคล่าธรรมเดินทางไปประเทศโมนาโกในช่วงนั้นนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็อยู่ที่นั่นด้วยเช่นกันมองว่าเป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองปฏิญญาแดงเขียวหรือไม่นายอนุทินตอบเพียงว่าแดงเขียวผสมกันไปกันมาเป็นน้ำเงิน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคต

0: ภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พิมดามหานคร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: ชั่วโมงที่สองแล้วค่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอและทักทายเขากันก่อนสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีจ้าไมด้า
4: สวัสดีค่ะใครคะเนี่ย
5: อันนี้ป้าฉลองจากลพบุรีจ้า
4: ป้าฉลองป้าฉลองทำอะไรอยู่คะ
5: นั่งทำพานพุ่มอยู่จ้ะ
4: อ๋อเหรอต้องทำพานพุ่มไปไหนคะ
5: ที่เขาเอาไปถวายพระพรเจ้าจ้ะ
4: อ๋อเขาจะเอาไปถวายวันไหนคะเนี่ย
5: วันไหนที่เขามีงานเจ้าไง
4: อ๋อก็คือเขาสั่งทำเหรอคะตอนนี
5: ้แบบว่ามีเจ๊เอามาให้ทำนะเวลานั้นเจ๊เขามารับไปจ้ะ
4: อ๋อมีคน
5: ส่งใกล้งานอย่างงานถวายพระพรเจ้าเขาก
4: ็ค่ะที่ผ่านมาใช่ไหม
5: ใช่จ้ะ
4: วันเฉลิมที่ผ่านมาเนาะ
5: จ้าจ้ะ
4: ค่ะก็คือได้ทำพานพุ่มช่วงนี้ก็ทำเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะ
5: ทำทุกวันบางทีสามทุ่มทำถึงสามทุ่มก็นอน
4: โอ้งานเยอะมากเลยเนาะ
5: จ้ะ
4: ทำไหวไหมป้าฉลองปวดหลังปวดตาบ้างไหม
5: ไม่ปวดจ้ะ
4: ยังไหวอยู่เนาะ
5: ยังไหวอยู่จ้ะ
4: อายุเรายังน้อยอยู่ใช่ไหม
5: อายุ60กว่าแล้วหกสิบห้าย
4: ังแข็งแรงอยู่ยังทำงานได้อยู่เนาะ
5: อยู่ไปทำงานข้างนอกไม่ได้จ้ะอยู่คนเดียวจ้า
4: อ้าวเหรอคะ
5: จ้า
4: แต่ก็ยังดีนะที่มีคนให้สั่งออเดอร์มาให้ป้าฉลองทำพันพุ่มเนาะ
5: ทำประจำเลยจ้ะ
4: ทำอยู่ที่บ้านแปลว่าเป็นคนมีฝีมือนะเนี่ย
5: โอ้หัดก่อนจะเปลี่ยนจ้ะ
4: เหรอคะทำยากไหมคะพันพุ่ม
5: โอ้ทำยากกว่าจะพับดอกมันได้นี่จ้ะ
4: อืมเราต้องพับดอกพับอะไรเป็นงานฝีมืองานประดิษฐ์เนาะ
5: จ้าจ้า
4: เนาะนะคะถ้าเกิดว่าค่ะยังไงนะทำทุกวันเลยใช่ไหม
5: ทำทุกวันแล้วก็ฟังเพลงทั้งวันกลางคืนก็ฟัง
4: นะให้เพลง
5: บางทีนอนไม่หลับฟังของสถานีประจำเลย
4: ขอบคุณมากๆเลยนะคะป้าฉลองให้ลูกทุ่งมหานครอยู่เป็นเพื่อนป้าฉลองเนาะจะได้ไม่เหงานะคะ
5: บางทีนี่โทรไปก็มาติดแล้วตอนคืนน่ะ
4: ใช่ติดยากเหมือนกันเนาะเพราะว่ามีหลายสายเลยป้าฉลองวันนี้ป้าฉลองโชคดีละขอให้สุขภาพแข็งแรง
5: บางทีโทรไปนี่เอ๊ะทำไมเขาไม่รับตั้งแต่สายเยอะมั้งกันก็คิดอยู่นะ
4: ค่ะสายเยอะมากเลยป้าฉลองแล้วก็บางทีโทรชนกันบ้างอะไรบ้างบางทีก็ไม่ได้รับเลือกหน้าไมค์อะไรอย่างนี้เน
5: า
4: ะ
5: ตั้งแต่ตื่นเช้ามาไปถึงจนเย็นจนเช้าถึงของอะไรนะของกันน้อง
4: เมย์เ
5: หรอน้องเพชรน่ะ
4: โอ้ต้องถึงน้องเพชรเลยเหรอ
5: ใช่ทำ
4: ถึงน้องเพชรนี่คือเกือบเช้าแล้วนะ
5: ใช่แล้วก็ดูของฟังข่าวของพี่อะไรนะ

0: ศรีวิไลของฉันนะคะของเจ้าน้องจามอน
1: อ๋อแล้วพ่อฉลองไม่นอนตอนไหนล่ะอย่างเงี้ย
0: ปล่อยไว้ก็ลุงทีก็เผลอหลับไป
1: อ๋อเปิดไว้ทั้งวันแล้วก็หลับไป
0: ก็ฟังต่อผมฟังมาตั้งนานตั้งแต่อะไรนะที่อันผออะไรนะอะไรที่เขาเสียไปน่ะ
1: ค่ะ
0: อะไรนะ
1: มีอะไรมีหลายท่านอยู่เหมือนกันฟังมาหลายปีแล้วเนาะเป็น FC
0: ฟ
1: ัง
0: มันตั้งนานตั้งแต่เป็นสาวนั่นน่ะตอนนี้อายุเยอะแล้ว
1: ตั้งแต่เป็นสาวละตอนนี้เราก็สาวอยู่นะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะบ้าฉลอง
0: ของพี่ชายค่ะ
1: ได้เลย
0: ของในทำบุญร่วมชาติจะฟังของเกมาตั้งนานแล้วไง
1: ค่ะอาชายเมืองสิงห์เนาะ
0: จะปกติก็ไม่กล้าโทรหรอกเพราะคุยไม่เป็น
1: โอ้ยอันนี้ก็ถือว่าคุยเก่งมากเลยนะบ้าฉลองนะ
0: จ้ะจ
1: ้ะใครที่อยากจะทำพันธุ์พุ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ติดต่อบ้าฉลองไปได้เนาะอยู่ลพบุรีใช่ไหมคะ
0: ที่ทำกันได้มีอยู่เกือบ10คนที่ทำกัน
1: อยู่เป็นทีมเลยเน
0: า
1: ะ
0: เป็นทีมใช่รุ่นเดียวกันหมด
1: นะคะก็อยู่แถวๆลพบุรีอยู่อำเภออะไรคะ
0: เชิญอำเภอบ้านหมี่จ้ะ
1: บ้านหมี่เนาะเผื่อใครอยากทำพวกพันธุ์พุ่มหรือว่าอะไรอย่างนี้เนาะ
0: จ้ะ
1: ก็ได้เลยพวกงานบวชอะค่ะที่เขามีแบบเขาเรียกอะไรนะประฉลองแบบนั้นรับทำด้วยไหมคะ
0: ไม่ได้รับทำจ้ะ
1: อ๋อรับทำแต่พันพุ่มอย่างเดียวเนาะ
0: จ้ะจ้ะ
1: ถวายพระพรให้โรงเรียนให้คุณครูอะไรอย่างงี้ที่เขาหน่วยงานราชการที่เขาต้องการใช้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่จ้ะ
1: เนาะนะคะอ่ะได้เลย
0: ที่สำนักงานอะไรเขาใช้กันอยู่จ้ะ
1: เนาะนะคะได้เลยเดี๋ยวให้ประฉลองไปฟังเพลงนะคะก่อนไปฟังเพลงพูดตามพิมดาก่อนนะคะ
0: ได้จ้ะ
1: ขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
0: เผ็ดเต็มขวดเผ็ดเต็มขวดพริกเต็มคำ
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: ห์ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์อร่อยครบรส
0: อร่อยครบรส
1: จบในขวดเดียว
0: จบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: และเชื้อรา
0: และเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุ
1: ของอาการคัน
0: ของอาการคัน
1: เก่งมากเลยว่าฉลองขอบพระคุณที่โทรมาหน้าไมค์ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
0: สวัสดีจ้า
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีจ้า
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังป้าฉลองขอเพลงทำบุญร่วมชาติว่าต้องเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรดีนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันค่ะ

0: งานวัดร่อยเวอร์นี่แหละค่ะเป็นพาเหรดนะคะเกี่ยวกับการทําบุญนะคุณผู้ฟังหลายๆคนตอบถูกมาด้วยนะคะการทําบุญงานวัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เกี่ยวกับเรื่องราวแบบนี้นะคะเริ่มต้นกันที่ทําบุญร่วมชาตินะคะจากอาชายเมืองสิงห์ค่ะพบรักงานบุญค่ะจากน้องเด่นอาสยามนะคะทำบุญร่วมชาติตักบาตรคนละขันค่ะจากพี่หญิงลีศรีจุมพลแล้วก็พี่แซคชุมแพนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยงานวัดนะคะเวอร์ชั่นสนุกสนุกเลยจากพี่แอมซีทูนั่นเองนะคะพาเรทเพลงฮิตต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: ชั่วโมงที่สองแล้วค่ะตอนนี้รถไฟมารอแล้วค่ะมาตอนชั่วโมงที่แล้วมีใครตกรถไฟกันบ้างอยากจะมาขึ้นรถไฟขบวนที่2นะคะตอนนี้มารอรับแล้วนะคะเดี๋ยวจะขอเรียกหลังไมค์ขึ้นรถไฟกันก่อนอุ๊ยวันนี้หลังไมค์ยาวมากเลยคุณผู้ฟังต้องเรียกเป็นจังหวะด้วยนะมาเริ่มต้นกันที่พี่เที่ยงอุตรดิตถ์ยายทองศรีชลบุรีพี่จิ๋ว8ริ้วลุงองค์หนองคายพี่หนุ่มน้องแต้สุพรรณพี่กิ๊ฟปัตตานีลุงโกะน้องแชมป์โชคชัย4ลุง935วัดท่าพระระยะแสงบางนาพี่ปัญญาอุตรดิตถ์พี่เขียวจากตรังพี่ก๊อฟบางปูยายกระทงจากประจวบป้าแป๋วลาดกระบังและลุงต่อยจันทบุรีนี่นะคะติดอยู่ที่ลุง935ตลอดเลยชื่อลุงเขาต้องแรปนิดนึงนะคะแล้วก็ยังมีนะทางFacebook Live ด้วยนะคะพี่นุ่นรับซ่อมผ้าค่ะพี่เทพยาผู้ปราบมารนะคะพี่เหาะด่านช้างค่ะนะคะพี่สมยศแก้วเปงในก๊อฟแก๊งหมูแผ่นพี่เรินเรินนะคะพี่เรินเจริญเนาะพี่เลิฟวัชราพรด้วยพี่เสาคำเจ้านะคะมีพี่สันทัดพี่มรกตบางนานะคะพี่เรินบอกว่าโอ้พาเรทเพราะที่สุดเลยครับน้องพิมพ์ครับชุดนี้นะคะพี่พักพรพี่พักคทรบางจากนะคะบอกว่าสนุกมากครับนะคะแล้วก็ยังมีพี่เทพยาผู้ปราบมาพี่สมยศแก้วเป็งก็บอกว่าสนุกมากเหมือนกันนะคะขอบพระคุณมากๆเลยพี่สวัสดีเนี่ยเขาทายถูกเขาบอกเกี่ยวกับการทำบุญครับผมมาเรทชุดนี้นะคะแล้วก็ยังมีพี่สันทัศน์บอกว่าแวะไปทำงานบ้างเดี๋ยวข้างบ้านสงสัยฟังแต่เพลงทั้งวันเลยใช่ไหมแล้วก็ยังมีพี่แก้วมณีศรีอาชาน้องพี่เลิฟวัชราพรด้วยนะคะมีพี่ทะอะไรเนี่ยพักคาทรใช่ไหมอู้ชื่อพี่ก็จะเรียกยากนิดหนึ่งพี่พัชราสุขล้วนพี่ยูนิคพี่ไพลินบอกไปด้วยค่ะพี่สุรยุทธ์บอกซื้อส้มตำอยู่ครับเมื่อกี้อยู่ประเทศอะไรนะนี่กลับมาซื้อส้มตำอีกแล้วเห็นไหมเขาหายตัวได้พี่นิสาด้วยนะคะพี่วิภาจากหัดใหญ่ค่ะพี่ณรงค์ยินดีนะคะน้องใบสไลเดอร์นะคะพี่อนุรักษ์ด้วยนะคะแล้วก็พี่เทพยาทักทายกันแล้วพี่สันทัศน์ทักทายแล้วเนาะน้องเบเบตเทียนนุ่มมาแล้วพี่เดทักสุรินดีเซลพี่ลูกชาวนาเด็กบ้านนอกพี่แสงทวีเบบี้หงด้วยนะคะหมดหรือยังพี่เหาะด่านช้างบอกไปด้วยเรียกแล้วนะพี่เหาะนะแล้วก็น่าจะหมดแล้วแหละพี่อนุรักษ์ก็ทักทายแล้วเรียบร้อยนะคะหมดหรือยังถ้าหมดแล้วรถไฟออกก่อนนะเอาล่ะค่ะไปแล้วรถไฟใครไม่ทันเดี๋ยวรอขบวนหน้าไม่รู้จะมีหรือเปล่าแล้วแต่เวลาด้วยนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีเวลาก็รถไฟไม่มานะนะคะอ่ะเอาล่ะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดค่ะจากน้องกระต่ายพันนิพามาฝากกันด้วยนะคะในช่วงของจ่อคิวฮิตเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันเลยค่ะ
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: พลงนี้ชื่อว่าคุยจบให้ลบแชทนะคะจากน้องกระต่ายพนิภาไหทองคำค่ะสังกัดไหทองคำเรคคอร์ดนะคะคำร้องทำนองพี่เจี๊ยบนิสาเขียนให้นะคะแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่สายฟ้าสวัสดิ์ประภานะคะใครที่ชอบเพลงนี้ก็ขอกันเข้ามาได้นะคะคุยจบแล้วก็อย่าลืมลบแชทกันด้วยนะ เดี๋ยวงานเข้านะคุณผู้ฟังนะคะขอกันเข้ามาได้แล้วเพลงนี้นะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะจอคิวฮิตขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิ
1: วฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: พลงนี้ค่ะตีสามจากน้องบอสธีรพงศ์นะคะยังคงที่อยู่ในฮิตที่7ค่ะก่อนหน้านั้นแค่ฝุ่นจากแอลกอฮอล์ค่ะอยู่ในฮิตที่16ในสัปดาห์นี้นะคะเพลงฮิตติดชาร์ตต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวหลังโฆษณาจะกลับมาอ่านคำตอบกันแล้วนะคะกับคำถามที่วันนี้ถามไปว่าคุณอยากจะเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าอยากจะทำรายการเกี่ยวกับอะไรนะคะลองส่งคำตอบมาบอกกันหน่อยนะคะถ้าเกิดว่าวันนี้คำตอบใครโดนใจเดี๋ยวให้ฟังเพลงเป็นรางวัลไปเลยค่ะ

ิ่งดื่ม

0: ับ1ด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: เทสเกาหลีไกลฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: ต่อพรบทั้งทีต้องเอาให้คุ้มคุ้มครองทันทีเมื่อซื้อพรบรถยนต์ที่7-11และคุ้มยิ่งกว่า

0: 90วันคุ้มกว่านี้ไม่ไหวแล้วที่ 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
0: เอาละค่ะมาแล้วนะคะหลังโฆษณาอย่างที่บอกไปว่าจะมาอ่านคำตอบกันแล้วนะคะกับคำถามที่ว่าถ้าคุณเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยคุณอยากเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าทำรายการเกี่ยวกับอะไรนะคะวันนี้ก็มีหลายๆท่านนะร่วมตอบคำถามกันเข้ามานะคะอันดับที่หนึ่งเลยที่เขาอยากจะทำกันคือเรื่องเกี่ยวกับอะไรไหมคุณผู้ฟังเรื่องเกี่ยวกับอาหารนะคะพี่อุทัยศรีบอกว่าทำอาหารอร่อยๆค่ะคุณแม่ประนอมตามสั่งก็บอกเรื่องอาหารจ้าพี่แก้วก็เรื่องอาหารนะคะพี่แม่เอ๋ถอนสีก็เรื่องอาหารเหมือนกันเพราะเป็นคนชอบทานพี่มรกตบางนาก็บอกว่าก็ทำเกี่ยวกับอาหารเหมือนกันนะคะเพราะคุณแม่เนี่ยถ่ายทอดนะอู้หลายเมนูมาให้พี่มรกตนะคะที่บ้านก็เลยเป็นพ่อครัวเองเลยใช่ไหมไม่มีแม่ครัวนะคะแล้วก็มีสโลแกนด้วยนะวัตถุดิบสดสะอาดอร่อยครับผมนะคะพี่สุรยุทธ์ก็บอกว่าอาหารกล้าผมมานะคะแล้วก็จะมีนะคะทำเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรนะอย่างพี่ณัฐพงศ์บอกว่าการเกษตรครับเพราะว่าต้นไม้อะไรเกี่ยวกับเพาะออกการเพาะพันธุ์ต้นไม้ใช่ไหมนะคะแล้วก็ยังมีพี่เรินนะคะพี่เรินบอกว่าเกี่ยวกับสวนส้มครับเพราะว่าที่บ้านปลูกส้มก็ดีเหมือนกันเนาะนะคะแล้วก็จะมีแบบประเภทสารคดีทั้งหลายนะคะพี่เลิศวัชรพรนะคะเขาอยากจะเชิญชวนแขกรับเชิญทั่วประเทศที่มีประสบการณ์มีความรู้นะคะมานั่งพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับสารคดีเขามีชื่อรายการมาด้วยนะเนี่ยรายการตามรอยสารคดีค่ะนะคะพี่สันทัศน์บอกว่าทำเรื่องเกี่ยวกับสารคดีเกี่ยวกับคนข้างบ้านน่าสนใจดีเดี๋ยวตั้งชื่อรายการให้นะพี่นะตามติดชีวิตป้าข้างบ้านดีไหมดีเหมือนกันนะพี่สวัสดิ์นะคะอยากทำเกี่ยวกับเรื่องภัยธรรมชาติของแต่ละประเทศนะคะประเทศต่างๆอะไรประมาณนี้เนาะพี่ธรรมรัตน์บอกว่าทำเกี่ยวกับเรื่องของโรงพยาบาลนะคะอยากจะเข้าไปซอกแซกในโรงพยาบาลว่าแต่ละแผนกเขาทำอะไรกันเขาเหนื่อยแค่ไหนหรือว่าเขาดุแค่ไหนใจดีแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้การทำงานของเขาอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ยังมีพี่นิสาพี่นิสาบอกว่าทำรายการเกี่ยวกับของสะสมค่ะอย่างเช่นพวกกระเป๋ารองเท้าของสะสมเกี่ยวกับศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบอะไรอย่างนี้เนาะนะคะแล้วก็มีนายก๊อฟนะคะอันนี้จะเป็นหมวดหมู่ความบันเทิงแล้วนะนายก๊อฟแก๊งหมูแผ่นเขาบอกว่าทำรายการเพลงนะคะแล้วก็ยังมีพี่ฟอร์ดหินกล้าบอกว่าอยากทำแนวรีวิวพวกสปอยไอ้พวกอนิเมะญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ยังมีพี่แสงทวีบอกว่าอยากทำรายการแบบตลกตลกฮ่าฮ่าแต่ว่าทำแบบสุภาพครับผมนะคะแล้วก็มีพี่แองเจลนะคะพี่แองเจลบอกว่าอยากเป็นยูทูบเบอร์นะคะแต่ว่าตอนนี้มาฟัง95แล้วอยากเป็นดีเจแล้วค่ะก็สามารถเป็นได้นะพูดถึงนะทำเป็นยูทูบเบอร์ช่องเพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จัดรายการอะไรเงี้ยก็ทำได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ยังมีพี่ภาคธรนะคะบอกว่าอยากทำเรื่องมอเตอร์ไซค์ก็ดีเหมือนกันก็มีหลายๆคนนะที่เขาทำเรื่องมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ให้ความรู้กันไปหรือว่าอาจจะแบบขี่มอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวหรือยังไงประมาณนี้นะคะแต่วันนี้ให้คนนี้ก็แล้วกันอุ้ยวันนี้จริงๆอยากให้ทุกคนเลยอ่ะอยากให้ทุกคนเลยเพราะว่าตอบดีทุกคนเลยยูทูบเบอร์ได้กำเนิดขึ้นแล้วนะคะกำเนิดในโลกของจินตนาการแต่ถ้าทุกคนลงมือทำนะสามารถเป็นได้จริงๆนะคะวันนี้ให้คนนี้แล้วกันท่านพี่จันเพนแล้วกันนะพี่จันเพนบอกว่าอยากทำเกี่ยวกับประเพณีชนบทนะคะถ้าเป็นไปได้เนาะไปตามที่ต่างๆไปดูประเพณีของที่นั่นที่นี่ชนบทตรงนี้เขามีประเพณีอะไรที่เราไม่เคยเห็นถ้าเป็นไปได้นี่ก็ไปต่างประเทศด้วยเอาหลายๆประเพณีเลยรวมๆกันไปเลยน่าจะน่าสนใจดีเนาะพี่จันเพ็ญเนาะนะคะอ่ะขอบคุณมากๆเลยทุกๆคนที่ร่วมสนุกตอบคำถามกันเข้ามานะคะสำหรับชั่วโมงนี้เดี๋ยวทิ้งท้ายเอาไว้อีกสัก1เพลงค่ะ
2: เพลงหวาน
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เพื่อนเพลงหวานขอขอบคุณกันด้วยค่ะ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะไปเที่ยวกันดีกว่าทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะจาก The Innocent มนไซโยไปเที่ยวน้ำตกเนาะมันหยุดยาวคิดอะไรไม่ออกไปเที่ยวน้ำตกไปเที่ยวทะเลชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อค่ะ

0: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ศักดิ์รอผลสอบสวนสาเหตุการเสียชีวิตฮัลลุนโซโลอย่างเป็นทางการจากจอร์เจียก่อนนำร่างกลับไทยยืนยันยังไม่ตัดทุกประเด็นการเสียชีวิตอนุทินโชว์ซีนหวานข่วงพิพัฒนาทีสยบรอยร้าวยันครม.เดินหน้าทำงานกันราบรื่นชี้ปรับทับมท.เดือนสิงหาคมไม่ใช่รีเซ็ตแต่ต้องเห็นผลเป็นรูปธรรมน้ำป่าทะลักหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวบ้านห้วยเสือเท่าเมืองแม่ฮ่องสอนบ้านเรือนร้านค้าถนนหนทางได้รับความเสียหายเส้นทางถนน10กิโลเมตรไปบ้านแม่สวยอูถูกตัดขาดสหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านตอบโต้คืนหลังตกเป็นเป้าหมายความพยายามโจมตีกองกำลังอเมริกันในตะวันออกกลางทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้พฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับประสบนิกรทั่วไทยพร้อมใจจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสัมปวาน50วันถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสัมปวาน50วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลเข้าร่วมพิธีโดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ครับจากนั้นนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีถวายเครื่องทยธรรมและปิ่นโตพัฒหารแด่พระสงฆ์ทอดผ้าไตรบังสุกุลประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถานำเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเป็นเวลา47วินาทีเสร็จแล้วถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาหลังเสร็จพิธีครับนายกรัฐมนตรีพร้อมผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตักบาตรพระสงฆ์10รูปณบริเวณด้านหน้าตึกสันติไมตรีหลังนอกส่วนต่างจังหวัดนะครับไปที่จังหวัดขอนแก่นครับที่วัดธาตุพระอารามหลวงอำเภอเมืองขอนแก่นนายพันเทพเสาโกศลรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสัมปวาน50วันถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีข้าราชการทหารตำรวจและหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้ครับลงไปที่ใต้ที่ยะลาครับที่ศาลาการเปลี่ยนวัดพุทธภูมิพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดยะลานายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานำหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวาระครบ50วันปัญญาสัมปวานแห่งการสิ้นพระชนพร้อมทั้งประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นผลครับ
2: ค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นวันเข้าพรรษาหลายจังหวัดมีการแห่เทียนและหนึ่งในจังหวัดที่ห้ามพลาดคืองานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานีค่ะสำหรับงานแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานีจัดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะวันที่28กรกฎาคมค่ะก็นับเป็นขบวนแห่เทียนพรรษาวันนี้ถือเป็นวันที่2ของขบวนเมื่อวานนี้และวันนี้มีการจัดไม่มีการซ้ำกันเลยนะคะสำหรับขบวนแห่เทียนพรรษาทุกขบวนล้วนงดงามมีเอกลักษณ์ค่ะงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานีปีนี้จัดขึ้นยิ่งใหญ่ฉลองครบรอบ125ปีณบริเวณทุ่งศรีเมืองขบวนวันนี้เริ่มต้นด้วยขบวนแห่เทียนพรรษาพระราชทานผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานและขบวนถ้วยรางวัลพระราชทานในการประกวดต้นเทียนพรรษาอุบลราชธานีจากนั้นเป็นการแสดงชุดจากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีด้วยลีลาการฟ้อนรำที่อ่อนช้อยงดงามรวมถึงขบวนการทำมีการทำต้นเทียนนะคะขบวนต้นเทียนและที่ชนะเลิศการประกวดปีที่แล้วมีการแกะสลักขนาดใหญ่เข้าสู่กระบวนการแห่เทียนพรรษาที่มีการประกวดกันในปีนี้นะคะประกวด3ประเภทด้วยกันได้แก่ประเภทแกะสลักประเภทติดพิมพ์ประเภทโบราณมีการมัดรวมติดลายโดยแต่ละประเภทมีการแบ่งตามขนาดเป็นขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กปีนี้มีขบวนแห่เทียนพรรษาประกวด46ต้นแต่ละขบวนมีการแสดงร้องและรำด้วยดนตรีพื้นบ้านอีสานนำหน้าต้นเทียนขนาดใหญ่ที่มีความยาวและสูงหลายเมตรมีความงดงามเป็นเอกลักษณ์ลวดลายวิจิตรการตาถูกบรรจงแกะสลักหรือติดพิมพ์อย่างอ่อนช้อยลึกซึ้งเนื้อสีเทียนนะคะสีเหลืองทองอารามสะท้อนแสงแดดเจิดจ้าดูมีชีวิตชีวาเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งศรัทธาล้อมรอบด้วยหุ่นเล่าเรื่องทางพระพุทธศาสนาก็มีทั้งภาพเทพธิดาฟ้อนรำสัตว์หิมพานต์เทพบุตรฉากทศชาติชาดกที่ดูราวกับมีชีวิตความงดงามยิ่งใหญ่นี้แสดงได้ถึงความร่วมแรงร่วมใจของช่างฝีมือและคนในชุมชนที่สืบทอดมาหลายชั่วอายุคนที่สำคัญงานแห่เทียนอุบลปีนี้นะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้รับให้ยกเป็น1ใน3 Signature Thailand Event เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกค่ะ
5: นายกรัฐมนตรีวันนี้ให้สัมภาษณ์หลายประเด็นเลยนะครับประเด็นหนึ่งที่มีการให้สัมภาษณ์นั่นก็คือเรื่องของโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในกระทรวงมหาดไทยหลายตำแหน่งครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าเป็นเรื่องของการปรับทัพของกระทรวงไม่ใช่การรีเซ็ตนะครับแต่ว่าทุกอย่างต้องเห็นผลเป็นรูปธรรมเดือนสิงหาคมนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมรีเซ็ตกระทรวงมหาดไทยช่วงเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นการโยกย้ายหรือว่าจะดำเนินการอย่างไรโดยนายกบอกว่าการดำเนินการทุกอย่างอย่าไปบอกว่าเป็นการรีเซ็ตแต่ให้มันเป็นผลการดำเนินการนะครับเป็นเรื่องที่น่าเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับกระทรวงมหาดไทยที่ผู้กำกับดูแลทำให้เกิดความกังวลทำให้เกิดความไม่พอใจกับประชาชนอย่างเช่นกรณีการโกงสอบราชการดังนั้นครับจึงต้องใช้หลักการเดียวกับที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปยึดที่ดินรัฐที่ถูกบุกรุกคือไม่ต้องพิสูจน์อะไรมากมายหลักฐานชัดเจนอยู่แล้วและมีผู้เข้ามาร่วมตรวจสอบผู้ขนานกับหลายหน่วยงานซึ่งตรงกับความตั้งใจของตนนายอนุทินในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าผู้สื่อข่าวจะเห็นว่าใช้เวลาเพียง2สัปดาห์สามารถค้นหาการทุจริตสอบท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องจนนำไปสู่การดำเนินคดีทั้งอาญาและแพ่งและวินัยทุกอย่างจึงเดินหน้าไปตามคันลองใครทำชอบรัฐบาลก็สนับสนุนใครทำผิดรัฐบาลก็เร่งปราบปรามและหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกส่วนจะมีการโยกย้ายขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ในช่วงเดือนสิงหาคมนายกรัฐมนตรีถามกลับว่าคำว่าใหญ่หรือเล็กแปลว่าอะไรเราโยกย้ายให้ถูกต้องเหมาะสมกับงานสถานการณ์บางช่วงอาจจะเหมาะสมกับคนนี้แต่เมื่อพ้นช่วงเวลาอาจจะเหมาะสมอีกคนหนึ่งจึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารทุกคนต้องประเมินและดำเนินการครับส่วนจะยึดหลักในการโยกย้ายสิงแดงสิงดำหรือความสามารถนายอรุทินในฐานะมธ.1บอกว่าไม่มีรัฐบาลนี้มีแต่สีแดงขาวน้ำเงินไม่มีสีอื่นครับก็มีรายงานข่าวมานะครับจากกระทรวงมหาดไทยถึงความเคลื่อนไหวการโยกย้ายตำแหน่งข้าราชการภายในเดือนสิงหาคมนี้นะครับก็คือการปรับย้ายระดับสูงครั้งใหญ่ครอบคลุมตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยอธิบดีผู้ตรวจราชการกระทรวงผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับ โดยนายอนุทินวางนโยบายให้ก้าวข้ามความเป็นสิงแดงสิงดำรวมถึงทุกกลุ่มทุกสีภายในกระทรวงเพื่อให้ข้าราชการทุกคนยึดหลักบำบัดทุกบำรุงสุขรับใช้ประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดพร้อมสลายระบบแบ่งสีแบ่งกวนและสายการเมืองในการบริหารงานโดยการปรับย้ายครั้งนี้จะมีทั้งสิ้น18รายด้วยกันครับ12:09 เดี๋ยวพักครู่หนึ่งช่วงหน้ายังจะมีประเด็นเรื่องของหัวสวและประเด็นที่วันนี้มีภาพออกมานะครับนั่นก็คือภาพของนายกรัฐมนตรีและคุณพิพัฒน์รัชกิจประการคุณนาทีรัชกิจประการเป็นการฉายเห็นว่ายังคงมีความแน่นแฟ้นในความสัมพันธ์ของบุคคลเหล่านี้อยู่ครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
6: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่าง

0: 2016512หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ติดตามกันต่อค่ะนายกรัฐมนตรีวันนี้พูดหลายประเด็นนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่เมื่อวานมีการโพสต์ประเด็นเรื่องของ2 น. 1 พ.วันนี้ค่ะนายกก็ควงพ.มาเลยนะคะแล้วก็อีก1 น. พ.คือพิพัฒน์แล้วก็นาทีรัชกิจประการนะคะสามีภรรยามาคู่กันแล้วก็มีนาย1 น. ก็คือน.หนูอนุทินค่ะภายหลังจากที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานหลังเสร็จสิ้นพิธีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคมนาคมนางนาทีรัชกิจประการภริยานายพิพัฒน์รวมถึงนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีพูดคุยกันบรรยากาศยิ้มแย้มแจ่มใสชื่นมื่นดีค่ะโดยระหว่างที่เดินทางมาถึงตึกไทยคู่ฟ้านายอนุทินบอกผู้สื่อข่าวว่าเห็นหรือยัง2 น. 1 พ. น. นาทีกับน. หนูมาถามนายอนุทินนะคะว่าการเดินทางการเดินควงนายพิพัฒน์วันนี้ถือเป็นการสยบข่าวลือใช่หรือไม่ทั้งนายพิพัฒน์และนายอนุทินหัวเราะค่ะก่อนที่นายอนุทินจะบอกว่าวันนี้วันพระเมื่อถามว่ารู้สึกอย่างไรที่มีคนวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความสัมพันธ์นายอนุทินบอกว่าไม่รู้สึกอะไรจะบอกขำก็ไม่รู้จะตอบยังไงเพราะว่าเดี๋ยวก็หาว่าไม่รู้สึกรู้สาอะไรอีกแต่ย้ำว่าครม.ทุกคนตั้งใจทำงานผลักดันงานต่างๆให้กับประเทศซึ่งแต่ละคนก็ทำงานอย่างดีอย่างนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่พูดคุยเรื่องคดีบุกรุกป่าในจังหวัดภูเก็ตพร้อมกับนายประกรณ์นิลประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีที่จะพูดคุยเรื่องตีความกฎหมายไม่ให้มีการอาศัยช่องโหว่ในการบุกรุกพื้นที่และทุกคนในคณะรัฐมนตรีก็ช่วยเหลือตนเป็นอย่างดีนายอนุทินบอกนะคะว่าในฐานะรองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลหลายกระทรวงทุกอย่างขับเคลื่อนเป็นไปด้วยดีตรงไหนที่มีคำพิพากษ์วิจารณ์ในเชิงสร้างสรรค์หรือหวังดีกับประเทศรัฐบาลก็ไม่ใช่แค่รับฟังอย่างเดียวแต่ยังนำมาปฏิบัติด้วยพร้อมที่จะบอกด้วยว่าสิ่งที่เราแก้ไขได้รับฟังมาจากทุกมุมมองคำเสนอแนะขอให้ขับเคลื่อนประเทศไปอย่างสร้างสรรค์ไปในเชิงสร้างสรรค์บ้านเมืองเรามีกระบวนการยุติธรรมอยู่แล้วใครไม่พอใจอะไรก็ให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในการตัดสินอย่าใช้ความรู้สึกส่วนตัวอย่าใช้บทวิเคราะห์ตัวเองหรือว่าบทวิเคราะห์ตามสื่อต่างๆแล้วมาตัดสินว่าจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะคะพร้อมย้ำว่าสิ่งนี้ไม่ใช่และวันนี้รัฐบาลกำลังพัฒนาในทุกมิติค่ะนอกจากนี้นายอนุทินยังไฟเขียวสุภชัยย้อนกลิ่นสว.ส้มร้องกกต.หากเข้าข่ายผิดกฎหมายนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะให้สัมภาษณ์กรณีที่นายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทยเรียกร้องคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบสว.กลุ่มประชาชนที่มีการจัดเลี้ยงเข้าข่ายหัวสว.หรือไม่โดยเห็นชอบกับแนวทางนี้หรือไม่นะคะว่าเป็นการทำหน้าที่ของนายสุภชัยในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบด้านกฎหมายพรรคภูมิใจไทยถามย้ำไปกับนายกรัฐมนตรีบอกว่าหากเห็นว่ามีช่องทางระหว่างการกระทำผิดกฎหมายนะคะก็จะไฟเขียวให้ดำเนินการใช่หรือไม่นายอนุทินบอกว่าเป็นหน้าที่ของนายสุภชัยที่จะต้องทำทุกอย่างให้กระจ่างและถูกต้องเพราะหากมีคดีความต่างๆเกิดขึ้นมาพรรคที่ท่านรับผิดชอบรวมถึงสถานะของสมาชิกพรรคก็จะต้องได้รับการปกป้องจึงต้องชี้แจงในสิ่งที่จำเป็นมีการประสานกับประชาชนนะคะส่วนจุดตัดเรื่องนี้อยู่ที่เส้นเงินใช่หรือไม่สุดท้ายไม่สามารถเชื่อมโยงนักการเมืองหรือว่ารัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยอีก9คนที่ถูกกล่าวหาตรงนี้ก็อาจมีไม่มีความผิดใช่หรือไม่นายอนุทินบอกว่าคดีอยู่ในกระบวนการแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งตนที่ถูกกล่าวหามีส่วนเกี่ยวข้องกับรูปคดีดังนั้นผู้สื่อข่าวต้องไม่ถามตนเพราะว่าพอพูดออกไปก็จะเสียรูปคดีและไม่เกิดประโยชน์อะไรค่ะ
2: นายกรัฐมนตรียังให้สัมภาษณ์ถึงกรณีร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคกล้าธรรมเดินทางไปที่ประเทศโมนาโกโดยช่วงนั้นนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็อยู่ที่นั่นด้วยเช่นกันมองว่าเป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองปฏิญญาแดงเขียวหรือไม่นายกรัฐมนตรีตอบเพียงว่า

0: คืบหน้าของความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศโดยนายกบอกว่าเราต้องเร่งในการแสวงหาสันติภาพสันติสุขและความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศซึ่งประเทศมาเลเซียและประเทศไทยมีความสัมพันธ์ทางการทูตกันมาอย่างยาวนานที่ดีมาตลอดครับเพราะฉะนั้นหากมีวงเจรจาที่สามารถนัดหารือได้ทันทีเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้ความขัดแย้งขยายตัวส่วนกรณีที่มีการเลื่อนพูดคุยเจรจาสันติสุขกับกลุ่ม BRN เดิมที่กำหนดไว้เดือนกันยายนออกไปอย่างไม่มีกำหนดนั้นนายกรัฐมนตรีบอกว่าขอให้ไปถามรายละเอียดจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพราะเรื่องแบบนี้ถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนขอให้คนที่รับผิดชอบเป็นผู้ตอบตนตอบเฉพาะเรื่องที่เป็นนโยบายที่ตนมอบให้กับรัฐมนตรีครับ
1: ค่ะอีกเรื่องนึงที่คนสนใจนะคะเรื่องการหายตัวไปของฮลุนโซโลที่จอร์เจียล่าสุดนะคะก็พบแล้วค่ะรายงานเมื่อวานนะคะพบร่างที่โรงแรมแห่งหนึ่งในทบิลิซีจอร์เจียค่ะล่าสุดวันนี้มีการไปสอบถามรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศก็คือนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วให้สัมภาษณ์กรณีความคืบหน้าการเสียชีวิตของนายบวรทัตเปงสุขหรือฮลุนโซโลยูทูบเบอร์ชื่อดังสายท่องเที่ยวโดยตัวนายศรีหศักดิ์ได้แสดงความเสียใจต่อครอบครัวของน้องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นส่วนการประสานนำร่างของนายบวรทัตหรือฮลุนโซโลกลับประเทศไทยได้เมื่อไหร่นั้นขึ้นอยู่กับความประสงค์ของญาติด้วยก็ต้องรอสอบสวนให้เสร็จสิ้นและกรณีที่หลายคนยังคาใจสาเหตุการเสียชีวิตต้องรอทางการจอร์เจียสอบสวนให้เรียบร้อยก่อนจะแจ้งให้ทราบถึงผลการสอบสวนตอนนี้ยังสรุปอะไรไม่ได้ส่วนการที่มีผู้สันนิษฐานว่าถูกทำร้ายก็ขอให้รอผลการสอบสวนออกมาก่อนแล้วกันนะคะแต่ว่ายืนยันจะไม่ตัดประเด็นใดทิ้งส่วนสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเพิ่มเติมบอกว่ากรณีนายบวรทัตเปงสุขหรือฮลุนโซโลเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตได้มีการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่นะคะว่าทรัพย์สินของนายบวรทัตยังอยู่ครบถ้วนและสถานเอกอัครราชทูตจะติดตามข้อเท็จจริงอย่างใกล้ชิดต่อไปทั้งนี้ขอความร่วมมือทุกฝ่ายเคารพความเป็นส่วนตัวตามความประสงค์และการดำเนินการต่างๆของครอบครัวโดยสถานเอกอัครราชทูตจะประสานงานอย่างใกล้ชิดกับครอบครัวสำหรับฮลุนนะคะเป็นเจ้าของเพจฮลุนโซโล่มีผู้ติดตามใน Facebook มากถึง 2,600,000 คนผู้ติดตามใน YouTube 927,000 คนเจ้าตัวค่ะจะทำคลิปแนวท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆนำเสนอด้วยตัวเองนะคะถือเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็อินฟลูเอนเซอร์สายท่องเที่ยวแบบเป้มีชื่อเสียงคนหนึ่งเลยทั้งนี้ค่ะชื่อฮลุนมีที่มาที่ไปนะคะหลายคนเรียกไม่ถูกนะคะเรียกหลุนบ้างหมุนบ้างหลุยบ้างแต่คนส่วนใหญ่เรียกฮลุนเจ้าตัวบอกว่าเอามาตั้งเป็นชื่อเพจเนี่ยปัจจุบันมีคนติดตามมากกว่า2,350,000คนโดดเด่นซึ่งตัวเขาเนี่ยโดดเด่นด้านการทำคอนเทนต์ลุยท่องเที่ยวไปยังประเทศต่างๆมากกว่า50ประเทศโดยเฉพาะพื้นที่ความเสี่ยงสูงหรือว่าปลายทางที่เข้าถึงยากอย่างเช่นโซมาเลียอัฟกานิสถานอิหร่านปากีสถานและบุรุนดีการจากไปของฮลุนทำให้แฟนคลับที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวสายลุยต่างเข้ามาแสดงความเสียใจต่อการจากไปไม่มีวันกลับขณะที่นางฟ้านะคะขณะที่เพจ X หรือว่า Twitter ค่ะติด Hashtag ฮลุนโซโล่ขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งเลยค่ะ
0: ช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อครับมีความคืบหน้า2พี่น้องชาวรัสเซียที่หายตัวไปล่าสุดพบซากรถจักรยานยนต์ที่ใช้ถูกแยกส่วนแล้วก็ถูกฝังดินแต่ว่ายังไร้ร่องรอย2พี่น้องชาวรัสเซียครับเจ้าหน้าที่กำลังเร่งตามตัวผู้ต้องสงสัย2รายอยู่ครับความคืบหน้ากรณีไดอาน่ามาซิโมวาอายุ22ปีแล้วก็น้องชายคือโรแมนส์นาซิโมวาอายุ17ปี2พี่น้องชาวรัสเซียที่หายตัวไปพร้อมรถจักรยานยนต์ Honda รุ่น ADV 150สีดำเทาจากบ้านพักที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบาลามุงชลบุรี

0: ตั้งแต่เช้ามืดประมาณ4:00ของวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาครับจนกระทั่งเมื่อวานนี้มีชาวบ้านแจ้งว่าพบชายต้องสงสัย4 คนถืออุปกรณ์เสริมสำหรับขุดดินอยู่ภายในป่าตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาจึงประสานตำรวจเข้าตรวจสอบจุดต้องสงสัยพบหลุมดินที่มีลักษณะเพิ่งกลบใหม่และเมื่อทำการขุดตรวจสอบก็ได้พบรถจักรยานยนต์สภาพใหม่ถูกถอดแยกชิ้นส่วนฝังดินไว้โดยจากการตรวจสอบยืนยันว่าเป็นจักรยานยนต์ที่หายไปพร้อมกับ2 พี่น้องชาวรัสเซียครับส่วนตัวบุคคลทั้ง2ยังไม่พบเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างปฏิบัติการค้นหาอย่างละเอียดในพื้นที่โดยรอบล่าสุดนะครับตำรวจท่องเที่ยวพัทยานำกำลังเจ้าหน้าที่เดินเท้าปูพรมตรวจค้นบริเวณที่ชาวบ้านให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าได้ยินเสียงปืนดังหลายนัดรวมถึงพื้นที่ป่าทึบโรงงานร้างแล้วก็ลานเลี้ยงบัวซึ่งมีกลิ่นเหม็นต้องสงสัยโดยจากการตรวจค้นไม่พบร่องรอยของผู้สูญหายหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายพบเพียงที่นอนเก่าแล้วก็วัสลิน1 กระปุกรองเท้าแล้วก็เสื้อผ้าเก่าหลายชุดกระจัดกระจายอยู่ในพื้นที่นอกจากนี้ยังเข้าตรวจสอบเตาเผาถ่านกลางป่าอีกครั้งหนึ่งโดยขุดเปิดเตาเพื่อตรวจสอบอย่างละเอียดแต่ว่าไม่พบสิ่งผิดปกติแต่อย่างใดซึ่งระหว่างการปฏิบัติภารกิจครับเกิดฝนตกหนักแล้วก็ทัศวิสัยมืดก็ทำให้เจ้าหน้าที่ตัดสินใจยุติการค้นหาชั่วคราวถอนกำลังออกมารวมถึงชาวบ้านที่ร่วมค้นหาก็ออกจากพื้นที่ทันทีเพื่อความปลอดภัยครับทีมข่าวได้หลักฐานเพิ่มเติมจากภาพวงจรปิดจับภาพผู้ต้องสงสัยได้ก็คือนายป๋องและก็นายธงที่ขี่จักรยานยนต์ผ่านเส้นทางชากแง้ววัดยานสังวรารามเมื่อ26กรกฎาคมที่ผ่านมามุ่งหน้ามาทางชากแง้วโดยเชื่อว่าทั้ง2คนเพิ่งออกมาจากบ้านพี่สาวของนายธงก่อนในนี้ทั้งคู่ครับเข้าไปในบ้านของพี่สาวนายธงเหมือนไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วมุ่งหน้ากลับไปพื้นที่หมู่8ตำบลห้วยใหญ่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทั้ง2คนพักอาศัยอยู่ต่อมาทีมข่าวได้เดินทางไปยังบ้านพักหลังหนึ่งในซอยยื้งเยื้องกับจุดที่พบรถจักรยานยนต์ของ2 พี่น้องชาวรัสเซียที่ถูกฝังดินเอาไว้ห่างไปราวๆ500 เมตรครับก็ได้ไปพบกับนางรัฐอายุ74 ปีป้าแท้ๆของนายธนาหรือว่าป๋องอายุ43 ปีผู้ต้องสงสัยในคดีโดยคุณป้าเปิดเผยว่าในป๋องเพิ่งพ้นโทษมานะครับได้ไม่ถึง2 เดือนและเคยมาหาตน 3-4 ครั้งล่าสุดเข้ามาก็คือเมื่อ27กรกฎาคมที่ผ่านมาประมาณ3 ทุ่มซึ่งตนเองได้บอกให้ในป๋องช่วยซ่อมไฟให้แต่ว่ายังทำไม่ทันเสร็จครับในป๋องไปรับโทรศัพท์ก่อนจะหันมาบอกว่าขอไปจันทบุรีก่อนเพราะลูกป่วยจากนั้นก็รีบออกจากบ้านไปคาดว่าในป๋องน่าจะไปจันทบุรีตนยอมรับว่าหลานชายเป็นคนเกเรชอบใช้ความรุนแรงที่ผ่านมาในป๋องไม่เคยให้เบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์ติดต่อไว้ตนอยากฝากถึงหลานว่าหากเป็นคนก่อเหตุจริงให้ออกมามอบตัวเพราะตนเองยังมีโอกาสไปเยี่ยมอยู่ครับ
1: น้ำป่าทะลักหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวห้วยเสือเท่าเมืองแม่ฮ่องสอนนะคะก็มีร้านค้าบ้านเรือนเสียหายถนนหนทางด้วยเมื่อช่วงค่ำวานนี้เกิดฝนตกอย่างหนักต่อเนื่องนานกว่า1 ชั่วโมงพื้นที่ตำบลผาบ่องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากจากภูเขาเข้าท่วมบ้านเรือนที่บ้านห้วยเสือเท่าหมู่บ้านท่องเที่ยวกะเหรี่ยงคอยาวชื่อดังของจังหวัดชาวบ้านบันทึกภาพเหตุการณ์ขณะน้ำป่าไหลทะลักบริเวณสะพานคอนกรีตสร้างใหม่ทางด้านทิศเหนือของหมู่บ้านซึ่งเป็นสะพานข้ามลำน้ำห้วยเชื่อมระหว่างบ้านห้วยเสือเท่าไปยังบ้านแม่สวยอูหมู่บ้านยามชายแดนซึ่งมวลน้ำมหาศาลได้เปลี่ยนทิศนะคะมาไหลบ่าท่วมถนนหนทางในหมู่บ้านสภาพเส้นทางบริเวณถนนร้านค้าขายของที่ระลึกในหมู่บ้านถูกตัดขาดแล้วก็ได้รับการกัดเซาะทำลายเสียหายน้ำเอ่อล้นทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรที่อยู่ริมถนนหลาย10 หลังคาเรือนสร้างความเดือดร้อนเป็นอย่างมากล่าสุดเมื่อช่วงเช้านายอมรศรีตระกูลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อผาป่องพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แล้วก็รถบรรทุกน้ำนำกำลังเข้าช่วยเหลือราษฎรห้วยเสือเท่าเร่งฟื้นฟูฉีดล้างทำความสะอาดถนนร้านค้าภายในหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากนอกจากนี้ยังพบเส้นทางถนนจากบ้านห้วยเสือเท่ามุ่งหน้าสู่หมู่บ้านแม่สวยอูระยะทางประมาณ10 กิโลเมตรหลังฝนตกหนักค่ะดินสไลด์ต้นไม้หักโค่นจนถูกตัดขาดไม่สามารถสัญจรด้วยรถยนต์รถจักรยานยนต์พอสัญจรผ่านได้แต่ก็ลำบากเหลือเกินค่ะบางจุดมีต้นไม้ล้มขวางเส้นทางต้องช่วยกันยกออกค่ะ
0: มีประเด็นเรื่องของสภาพอากาศด้วยนะครับพอนอกเหนือจากฝนตกหนักในบางพื้นที่แล้วนะครับแต่ว่าหลายพื้นที่ของประเทศไทยยังมีค่าฝนน้อยกว่าปกติอยู่จากปรากฏการณ์เอลนีโญนะครับซึ่งปีนี้สอดจะลากยาวแล้วก็คาดว่าจะรุนแรงขึ้นช่วงปลายปีครับ กรมอุตุนิยมวิทยาเผยประเทศไทยมีปริมาณฝนสะสมตั้งแต่ต้นปี69ต่ำกว่าค่าปกติ 11% พร้อมคาดการณ์เอลนินโญจะทวีความรุนแรงในช่วงปลายปีส่งผลให้ปริมาณฝนที่เหลือในช่วงของปีมีแนวโน้มต่ำกว่าค่าปกติขณะที่สทนชครับยืนยันประเทศไทยยังมีน้ำต้นทุนเพียงพอสำหรับการบริหารจัดการอยู่ครับกรมอุตุบอกว่าตั้งแต่1มกราคมถึง21กรกฎาคมประเทศไทยมีปริมาณฝนสะสมเฉลี่ยต่ำกว่าค่าปกติ 11% และก็คาดว่าเอลนิโญมีโอกาส 97% ที่จะยังคงอยู่ต่อเนื่องไปจนถึงต้นปี70และมีโอกาส 81% ที่จะพัฒนาเป็นเอลนิโญกำลังแรงมากในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม69นี้ส่งผลให้หลายพื้นที่โดยเฉพาะตอนบนของประเทศครับมีความเสี่ยงเกิดฝนทิ้งช่วงภาวะขาดแคลนน้ำขณะที่ภาพรวมปริมาณฝนในช่วงที่เหลือของปีมีแนวโน้มต่ำกว่าค่าปกติแต่อย่างไรก็ตามภาพรวมแม้ฝนจะลดลงแต่ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักจากอิทธิพลของลมมรสุมและพายุหมุนเขตร้อนที่อาจจะก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งได้ครับนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสทนช.บอกว่าแม้ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำจะลดลงจากฝนที่ต่ำกว่าค่าปกติแต่จากการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกักเก็บน้ำต้นทุนไว้ตั้งแต่ฤดูฝนปี68ทำให้ประเทศไทยยังมีน้ำเพียงพอสำหรับการบริหารจัดการน้ำในปีนี้อยู่ครับ
1: ค่ะข่าวต่างประเทศคืบหน้าที่ญี่ปุ่นจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่จังหวัดคุมาโมโตะตอนนี้ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย28คนขณะที่ทีมกู้ภัยเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตแข่งกับเวลาท่ามกลางคำเตือนโรคลมแดดจากสภาพอากาศร้อนจัดนายมิโนรุคิอาระเลขาธิการคณะรัฐมนตรีของญี่ปุ่นแถลงยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในญี่ปุ่นที่เกิดขึ้นในจังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้เมื่อช่วงเย็นวันอังคารตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็น28คนแล้วนะคะโดยนับรวมผู้เสียชีวิตที่อยู่ระหว่างการสอบสวนว่าเชื่อมโยงกับภัยพิบัติหรือไม่รวมทั้งสิ้นเสียชีวิต5คนจากเหตุระเบิดรุนแรงณห้างสรรพสินค้าอีออนและอีก5คนเสียชีวิตที่โรงงานกระดาษของ Nippon Paper Industry ซึ่งได้รับความเสียหายทางโครงสร้างอย่างหนักนายคิฮาระระบุค่ะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจดับเพลิงกองกำลังป้องกันตนเองยังคงเดินหน้าปฏิบัติการกู้ภัยอย่างต่อเนื่องย้ำว่าการช่วยเหลือชีวิตและการกู้ภัยเป็นการแข่งขันกับเวลาอย่างแท้จริงนอกจากนี้ทางการท้องถิ่นออกคำเตือนภัยเสี่ยงภาวะฮิสโตรกหรือว่าโรคลมแดดเนื่องจากคาดว่าอุณหภูมิจะพุ่งสูงเฉียด40องศาเซลเซียสในช่วงสุดสัปดาห์นี้ค่ะโดยทั้งนี้นะคะทางญี่ปุ่นมีการเร่งติดตามเครื่องปรับอากาศราว300เครื่องตามศูนย์อพยพทั่วจังหวัดด้วยส่วนภาพนะคะมีการแสดงให้เห็นถึงรางรถไฟที่คดงอสะพานได้รับความเสียหายในจังหวัดคุมาโมโตะหลังเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.1 เมื่อ2วันก่อนก็ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมทั่วภูมิภาคค่ะมีอาคารบ้านเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้หลายพันหลังถนนแตกร้าวหลายสายค่ะ
0: สหรัฐตอบโต้อิหร่านและลอกใหม่ครับสถานการณ์ในตะวันออกกลางกลับมาตึงเครียดอีกระลอกเมื่อกองบัญชาการกลางกองทัพสหรัฐหรือว่าเซนส์คอมเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านพยายามลอบโจมตีกองกำลังอเมริกันทั้งการยิงถล่มฐานทัพสหรัฐในจอแดนแล้วก็การโจมตีเรือในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวานนี้เซนส์คอมเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์ม X ว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นการตอบโต้อย่างหนักหน่วงต่อความพยายามของอิหร่านในการโจมตีกองกำลังสหรัฐในตะวันออกกลางโดยมุ่งเล็งเป้าทางทหารของอิหร่านแต่ว่าไม่มีการแถลงรายละเอียดอื่นๆจากการปฏิบัติการครั้งนี้ครับ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสรุปข่าวพักเที่ยงครบถ้วนทุกประเด็นค่ะติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้คุณณรงค์จันทองดิฉันเยมินแหวนเครือและทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
5: นี่ไงอ่ะ
4: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
8: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
9: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
8: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
9: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
10: ฤกษ์งามยามดีวันมงคลอาทิตย์ที่9สิงหานี้เจอกัน
11: เจอกันที่งานนัดรวมพลแท็กซี่เพื่อนเบาแดงงานใหญ่แห่งปีแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ย้ำอีกทีอาทิตย์ที่9สิงหาที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงรามอินทราวันนี้วันดีลุ้นโชคใหญ่ได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ไปข่าวพร้อมชมคอนเสิร์ตสุดมันและรุ้นรับรางวัลมากมายง่ายๆแค่เขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊ส
10: แล้วเจอกันนะคะ
12: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ตอรี่นะคะในวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับร่างกายของเรานี่แหละร่างกายเราต้องการอะไรกันบ้างนะคะอย่างเพลงฮิสตอรี่วันนี้มี2ความต้องการร่างกายต้องการหมอลำค่ะจากน้องแอมชนทิชานะคะก่อนหน้านั้นร่างกายต้องการแฟนค่ะจากพี่อิสรพงศ์นะคะฟีเจอริ่งกับน้องมิ้วอรพัสยานั่นเองนะคะเอาล่ะ2เพลงในเรื่องราวเกี่ยวกับร่างกายต้องการอะไรบางสิ่งบางอย่างละคุณผู้ฟังล่ะต้องการอะไรกันอยู่ตอนนี้นะคะถ้าถามพิมดาตอนนี้ร่างกายต้องการกาแฟมากๆเลยอะไรแบบนี้นะคะเอาล่ะเพลงฮิสตอรี่ก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ก่อนหน้านั้นนะคะมีเพลงเรือทักรักเธอจากพี่ปงลังสะออนนะคะแล้วก็รักเติมโปจากเส้นเล็กด้วยนะคะในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตนะคะเอาล่ะค่ะรถไฟขบวนสุดท้ายมาแล้วค่ะเห็นหลายๆคนเนาะเข้ามาเต้นด้วยกันเข้ามาดูมาส่องนะคะแล้วก็มาส่งพิมดากลับบ้านกันด้วยนะคะคุณแม่ประนอมตามสั่งพี่เอสุดหล่อค่ะพี่เอบอกว่าจบไวมากเลยจบไวทุกวันเลยนะพี่เอนะพี่ตีสวัสดีค่ะพี่นิสาด้วยนี่พี่นิสาเขาขอมาเพลงร่างกายต้องการหมอลำนะคะจัดให้เลยเนาะพี่แสงทวีเบบี้หงด้วยค่ะนะคะคุณลุงเอกสิทธิ์คุณลุง935บอกงวดที่แล้ว10ใบกินเรียบงวดนี้14ใบเลยโอ้โหคุณลุงไม่ธรรมดานะเนี่ยซื้อลอตเตอรี่ที14ใบเนี่ยนะนี่ต้องคนมีตังค์นะนี่นะพี่ลำพึงมณีเขียวนะ

0: ค่ะพี่สวัสดนะคะคุณแม่ปัทมาบอกว่าเอาบุญมาฝากลูกพิมดาและทุกท่านด้วยค่ะทําบุญที่วัดสิงห์ปทุมธานีค่ะสาธุค่ะคุณแม่นะคะพิมดาไม่ได้ไปทําบุญก็ยังมีแม่ๆนี่แหละมี FC ลูกทุ่งมหานครนี่แหละที่จะไปทําบุญแล้วก็ให้พิมดาอนุโมทนาสาธุไปด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ยังมีน้องแชมป์ศรีสุขค่ะพี่สุรยุทธสมันอัคนีพี่แม่บอกว่าต้องทนเพราะความจนมันน่ากลัวพี่มนตรีเหล่าชราด้วยนะคะแล้วมีใครอีกไหมคะหมดแล้วนะพี่สามารถป่องลมเด็กรังสิตไม่ดื้อนะคะพี่สันทัศน์นะคะอ่ะน่าจะประมาณนี้แหละเนาะน้องไบสไลเดอร์บอกมารายงานตัวส่งท้ายนะคะหมดแล้วเนาะประมาณนี้รถไฟขบวนสุดท้ายออกก่อนนะมีพี่เสือ10ตัวด้วยนะคะอ่ะไปแล้วค่ะพี่นิสาบอกว่าหอบกันเลยทีเดียวนิดนึงน้ำก็ต้องมีเสียงหอบกันบ้างอะไรบ้างนะคะอ่ะไปต่อค่ะ
1: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: มีพี่ส่งเสืออบเข้ามาเพิ่มด้วยนะคะมหานครแฟมิลี่ค่ะรอติดตามกันได้เลยนะคะเร็วๆนี้แหละแต่เมื่อไหร่ไม่รู้รู้แต่ว่าเร็วๆนี้นะคะจะมีกิจกรรมมหานครแฟมิลี่กันด้วยรอติดตามกันแล้วกันเนาะขอบคุณนะคะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: มีพี่คมสันจะตรอเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาของพิมดาแล้วค่ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยนะที่ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยเม้ามอยกันร่วมสนุกตอบคำถามแล้วก็ช่วยกันเลือกเพลงด้วยนะคะคืนนี้ค่ะ20:00เดี๋ยวพิมดามาเจอกับคุณผู้ฟังอีกหนึ่งรอบนะคะยังไงคืนนี้รอเลยนะรอฟังนิทานกันนี่หลายๆคนรออะไรรู้ไหมรอแต่ฟังนิทานอย่างเดียวเลยเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้เจอกันค่ะ
1: มหานครซุปเปอร์ฮิต
5: สนับสนุนโดยสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: มหานครซุปเปอร์ฮิตขอบคุณกันด้วยกับสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันชั่วโมงหน้าส่งต่อให้แก่เฮียหมีดูแลคุณผู้ฟังกันต่อนะคะมีความสุขกับวันหยุดยาวนะคะคุณผู้ฟังถึงแม้ว่าใครจะไม่ได้หยุดก็ขอให้มีความสุขกับวันทำงานเหมือนกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คืนนี้นะคะ20:00ค่ะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้แหมวันนี้คนขอกันเข้าเยอะจริงๆนะคุณผู้ฟังไม่ได้โม้นะรักนะทุกคนจุบูจุบูสวัสดีค่ะ

0: งซุปเปอร์เน็ต
1: สนับสนุนโดยสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน

ะนี้เวลา13นาฬิกา22ปีขณะนี้เวลา13นาฬิกา

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือจับตาอัยการญี่ปุ่น31กรกฎาคมนี้ชี้ชะตาหญิงไทยคดีรับหิ้วพัสดุซุกไอซ์นางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานปปส.เปิดเผยว่าขณะนี้สำนักงานปปส.โดยสำนักปราบปรามยาเสพติดร่วมกับตำรวจนครบาลอยู่ระหว่างนำขยายผลเข้มข้นโดยไล่ตรวจสอบจากภาพวงจรปิดทุกจุดที่เกี่ยวข้องกับการนำส่งพัสดุโดยเจ้าหน้าที่สามารถตรวจทราบทั้งหมดหมายเลขทะเบียนยี่ห้อรุ่นสีรถรวมถึงเส้นทางการเดินรถของผู้นำส่งพัสดุมาให้หญิงไทยตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางแต่ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดเนื่องจากเกรงว่าจะกระทบต่อรูปคดีและทำให้ผู้เกี่ยวข้องหลบหนีโฆษกปปส.ระบุว่าเจ้าหน้าที่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่เป็นไรเดอร์หรือผู้นำส่งพัสดุเข้ามาแสดงความบริสุทธิ์ใจหากไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายยาเสพติดแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้ใดติดต่อเข้าพบหรือให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ทำให้พฤติการดังกล่าวมีความน่าสงสัยและหากพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานได้เพียงพอจะดำเนินการขอศาลออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายต่อไปขณะเดียวกันปปส.และทางการญี่ปุ่นยังคงแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการสืบสวนอย่างใกล้ชิดเพื่อประกอบการพิจารณาของอัยการญี่ปุ่นซึ่งมีกำหนดนัดฟังคำสั่งคดีในวันที่31กรกฎาคมนี้ว่าจะมีคำสั่งฟ้องหญิงไทยในข้อหานำเข้ายาเสพติดหรือไม่สำหรับการขยายผลเจ้าหน้าที่พบข้อมูลที่อาจเชื่อมโยงกับเครือข่ายชาวเวียดนามที่เคยถูกจับกุมในคดีลักลอบซุกซ่อนยาไอซ์ในกระปุกมะขามเปียกโดยพบบัญชีที่โอนเงิน 3,600 บาทให้หญิงไทยเพื่อเป็นค่าจ้างรับหิ้วพัสดุมีชื่อผู้ถือบัญชีเป็นชาวเวียดนามเช่นเดียวกันอีกทั้งรูปแบบการก่อเหตุยังมีลักษณะคล้ายคลึงกันอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความเชื่อมโยงของทั้ง2คดีและติดตามผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดนายกเร่งปั้นอุตสาหกรรมป้องกันประเทศหนุนกองทัพใช้ Made in Thailand สร้างงานสร้างเทคโนโลยีขั้นสูงลดพึ่งพาการนำเข้านางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ Made in Thailand เพื่อให้เม็ดเงินด้านความมั่นคงหมุนเวียนกลับเข้าสู่เศรษฐกิจไทยสร้างงานพัฒนาบุคลากรและเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการไทยนายกรัฐมนตรีติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอย่างต่อเนื่องล่าสุดได้รับรายงานผลจากงานไทยเด็ก2026ระหว่างวันที่8ถึง10กรกฎาคม2569ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากมีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมจัดแสดง112บูธผู้เข้าชมงานกว่า 4,000 คนและเกิดการจับคู่ธุรกิจกว่า53คู่ค้าคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า500ล้านบาทสะท้อนว่าอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นอุตสาหกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งด้านเทคโนโลยีการลงทุนและการส่งออกนายกรัฐมนตรีจึงมอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งต่อยอดผลสำเร็จจากการจัดงานไปสู่การใช้งานจริงโดยเฉพาะการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยียุทโธปกรณ์และนวัตกรรมที่ผลิตโดยคนไทยพร้อมผลักดันให้กองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงพิจารณาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศมากขึ้นเพื่อสร้างโอกาสผู้ประกอบการไทยเติบโตและก้าวเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระดับสากลความตั้งใจของรัฐบาลดังกล่าวยังต่อยอดสู่ความร่วมมือระหว่างประเทศโดยในการเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเมื่อวันที่13-14กรกฎาคมทั้งสองประเทศได้หารือขยายความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศทั้งการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและการพัฒนาขีดความสามารถร่วมกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทศไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทศไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทศไทยปากสะอาด
5: เทศไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทศไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอะ
4: เทศไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคต ภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
10: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: เพื่อขายทั่วประเทศเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลก
12: โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
13: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
14: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
15: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
14: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
16: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: Pulsar

0: 3เพลงนะครับวันนี้อารมณ์เพลงนี่เป็นบรรยากาศท้องทุ่งท้องนาบ้านไร่บ้านนานะครับให้ชาวคณะของเราเนี่ยจินตนาการนะครับสาวทุ่งดอกจานนะครับจากเจ๊จินนะครับมีคิดฮอดบ้านเฮาเนาะนะครับพี่แดงจิตกรนะครับในช่วงวันหยุดยาวผมคิดว่าชาวคณะหลายท่านก็อาจจะได้กลับบ้านแล้วก็ไปเที่ยวกันด้วยนะรวมถึงคิดฮอดอย่างแหงนะครับลูกแพรไหมไทยนะครับก็จัดไปเลยครับลูกพี่3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผม
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
0: ขอบคุณสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์นะฮะด้วยฟิล์มฮิตการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะครับแอลลูกพีกับลูกพีทำอะไรอยู่นะครับตอนนี้ก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับวันนี้เป็นวันที่30กรกฎาคมนะครับเป็นวันเข้าพรรษานะครับผมคิดว่าชาวพุทธของเราก็คงไปทำบุญกันเรียบร้อยนะครับเจอสิ่งดีๆนะครับหรือว่าได้พักผ่อนกันแบบสวยๆนะครับนะเอาใครพักก็พักนะใครทำงานลูกทุ่งมหานครก็อยู่เป็นเพื่อนคุณตลอด24ชั่วโมงนะครับนะวันนี้ก็ปูเสื่อรอชาว

0: ะเลยนะครับวันนี้ก็กินข้าวแล้วใช่ไหมครับก็แวะเข้ามาสวยๆเข้ามาสัก2นาทีก่อนนะครับมารับไหว้เฮียก่อนนะครับผมนะฮะมาให้เฮียไหว้เป็นสิริมงคลก่อนนะครับแล้วก็นะค่อยไปทำงานก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดหัวใจแล้วกดหัวเราะก็ได้นะครับแล้วก็ฝากกดแชร์นะเพราะว่าทุกครั้งที่ลูกพี่กดใช่ไหมครับมันจะขึ้นชื่อขึ้นมาเดี๋ยวผมจะได้มาทยอยทักทายชาวคณะที่เคารพไปเรื่อยๆด้วยนะครับรวมถึงแม่ๆนะครับแม่ๆก็รีบเข้ามาขอเพลงนะครับของลูกๆนะครับวันนี้วันอะไรวันนี้วันพฤหัสแล้วนะครับแม่ต้องรีบมาสะสมคะแนนนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันเสาร์นะครับในช่วงของมหานครทีมเขารายงานชาร์ตก็จะมาลุ้นกันว่าผลประกอบการของลูกๆของแม่เนี่ยสัปดาห์นี้ขึ้นหรือว่าลงหรือว่าอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่นะครับก็รีบมาส่งคะแนนแม่อย่าเพิ่งนอนนะครับถึงแม้ว่าวันนี้อากาศดีๆนะครับดูคลึ้มๆดูอื่นๆนะฮะก็เข้ามาขอเพลงกันก่อนนะครับนะเรียนเชิญชาวคณะที่เคารพทุกท่านเลยนะครับมาฮะเดี๋ยวตอนนี้ผมมาทักทายลูกพี่ของผมก่อนนะครับมีพี่โรงรับจำนำรังสิตนะครับมีพี่นุ่นนะครับพี่เอสเบเกอรี่พี่หนูอินพี่น้อยนะครับพี่นันทาพี่มกรานะครับพี่สุวิมลพี่มาริวันพี่ธำรงนะครับเจเดซี่นะครับคุณมูซาพี่อารักนะมีพี่เคพี่อรพินพี่สารีพี่สมพงพี่ประหยัดพี่เดือนเพ็ญก็มาแล้วนะครับแล้วก็ทางคอมเมนต์บ้างฮะวันนี้คึกคักมากเลยนะมีเอาพี่หนูริงพี่นิสานาทนะครับนะพี่กุลนะครับนะพี่กิมหลีนะพี่ป๊อปมาแล้วพี่เปียก็มาแล้วนะครับน้องเนยนะครับนะมีพี่จิตก็มาแล้วนะครับบอกโอ้ยดอนเมืองอากาศดีๆนะครับน่านอนมากเลยนะครับพี่นันนะครับพี่นุ่นพี่เกศรนะครับนะพี่เอสเบเกอรี่นะครับนะพี่ประคองนะครับนะพี่เดฟก็มาแล้วนะครับพี่นันทาด้วยนะครับนะอ้าวชาวคณะของเราก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยพี่อรุณแสงสอนพี่ละไอนะครับนะก็เรียนเชิญเลยนะครับมาเดี๋ยวตอนนี้เฮียจะมากราบสวัสดีชาวคณะทุกคนก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะจ๊ะในช่วงของ
1: เฮียมิโซะน่ารักยิ่งใหญ่ใส่ใจทุกคน
0: มาจากในช่วงเฮียมิโซะนะครับวันนี้ก็มีของอร่อยเอามาทายกันนะครับชาวคณะก็กดโทรศัพท์ขึ้นมาส่องกันได้เลยนะครับแถมๆผมถามว่าน้อนอาหารนี้คืออาหารไรนะครับเบิ้งนี่คืออาหารอะไรนะครับอ้าวใครมั่นใจก็ตอบได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงนะตอนนี้ก็กดเข้ามาจองสายได้เลยที่เบอร์นี้ครับ022481366 022481366จ้าน้องเมย์คนใหม่ปูเสื่อรออยู่กดโหลด

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับยังมีกล้ามใหญ่ใส่ใจทุกคน
1: โอ้พี่สายทองคนโก้ใช่ไหมครับนี
2: ่ใช่ครับ
1: ครับผมพี่สายทองตอนนี้ฟังอยู่จังหวัดไหนครับพี่
2: จังหวัดอุตรดิตถ์ครับ
1: อุตรดิตถ์ตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้างครับเย็นไหมครับพี
2: ่จัดครึ้มๆพอดี
1: โอ้เหรอแล้วเราทำอะไรอยู่แถวอุตรดิตถ์ครับพี
2: ่อ๋อวันนี้อยู่นอนอยู่บ้านเป็นคนป่วยติดเตียง
1: โอ้ครับ
2: ก็อยู่กลางทุ่งนาเลยบ้านอยู่กลางทุ่งนา
1: เป็นพวกแบบเปลยวนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับแล้วก็มีนกบินอะไรอย่างนี้ไหมครับ
2: ไม่ครับ
1: ครับผมก็คือพูดง่ายๆก็คือพักผ่อนอยู่บ้านเน
2: าะครับอยู่กลางทุ่งนามีบ้านแล้วก็ทุ่งนารอบๆเลย
1: โอ้ก็ดีนะพี่อยู่กับธรรมชาติเนาะ
2: บรรยากาศธรรมชาติ
1: โอ้ดีจังเลยแล้วก็ไม่เครียดนะ
2: ครับ
1: ครับผมเอาวันนี้พี่สายทองอยากฟังเพลง
2: จากเพลงโปรดของตั๊กกะแตนนะครับ
1: ได้เลยครับมอบให้ใครไหมครับพี
2: ่มอบไปทุกอย่างทุกสายแล้วก็ทุกคณะเลยครับ
1: ครับผมให้ชาวคณะทุกคณะเลยนะ
2: เฮียครับไอ้คลิปเซตยังไม่ได้เลยเนี่ย
1: คลิปเซตอะไรครับพี
2: ่คลิปเซตที่ว่า
1: ไทยเชฟอะครับโอ้ขออนุญาตครับมันถึง3เดือนหรือยังครับตั้งแต่เล่นไปคราวที่แล้ว
2: ก็ตั้งแต่วันรายงานนู่น
1: อ่ะอ๋อเดี๋ยวรบกวนถ้ามัน3เดือนแล้วเนี่ยเดี๋ยวรบกวนติดต่อหลังไมค์ได้เลยนะครับพี่เดี๋ยวผมให้น้องช่วยเช็คอีกทีนึงนะ
2: น่าจะครบแล้วเนี่ยวันนี้31แล้ว30แล้ว
1: โอเคงั้นเดี๋ยวผมให้น้องช่วยติดรายชื่อไว้นะครับ
2: คร
1: ับ ได้เลยครับพี่สายทองวันนี้ขอบคุณมากเลยนะ
2: คร
1: ับ ครับผมสวัสดีครับ
0: สายชิวหิวใจสนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: เรามาม่วนหน้าห้านจริงๆนะคะ

0: โอ้ม่วนมากเลยนะครับผมนี่คือคิดฮอดจางภูลังกานะครับจากน้องเวียงนรุมลนะครับนะก็เป็นบรรยากาศนะครับนะบันทึกการแสดงสดที่ตลาดนัมเบอร์วันรามสองนะจ๊ะ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: ขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับเอามาครับลูกพี่เดี๋ยวนี้เรามาคุยกันในเรื่องของพยากรณ์อากาศกันบ้างนะครับในวันนี้นะครับนะวันพฤหัสที่30กรกฎาคมนะครับนะก็ลูกพี่ของเรามาอัปเดตตอนเที่ยงนะครับมาดูกันว่าวันนี้เนี่ยจะฉ่ำหรือเปล่านะครับนะไปที่ภาคเหนือเลยครับวันนี้มีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับ 70% นะครับแล้วอุณหภูมิร้อนสุดเนี่ย35องศานะครับแล้วก็ไปที่อีสานวันนี้อีสานเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ฝนตกนะครับ 60% นะฮะแล้วก็อากาศร้อนสุดเนี่ย33องศานะครับแล้วก็ลงมาที่ภาคกลางนะฮะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองนะครับประมาณ 70% นะฮะแล้วก็อุณหภูมิร้อนสุด35องศานะครับมาที่ภาคตะวันออกนะครับวันนี้มีเปอร์เซ็นต์ฝนตกหนักนะครับถึง 70% นะครับนะแล้วก็วันนี้ร้อนสุด34องศานะครับลงมาที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับนะวันนี้ก็มีเปอร์เซ็นต์ฝนตกหนักบางแห่งนะครับลูกพี่ 70% นะครับนะแล้วก็อุณหภูมิร้อนสุดอยู่ที่35องศานะครับนะอ่ะแล้วก็เลื่อนลงมาที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับก็วันนี้มีฝนฟ้าคะนองประมาณ 70% นะฮะแล้วก็ร้อนสุดอยู่ที่32องศานะครับแล้วก็ไปที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับมีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 60% นะครับนะแล้วก็วันนี้ร้อนสุด33องศานะจ๊ะ

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยไปปะ
1: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปียามาฮ่า5ปี
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ันเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งราไอยารา
1: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
2: ต่อพรบทั้งทีต้องเอาให้คุ้มคุ้มครองทันทีเมื่อซื้อพรบรถยนต์ที่ 7-Eleven และคุ้มยิ่งกว่าสำหรับสมาชิก All Member รับฟรีคูปองเงินสด50บาทให้ใช้กันแบบจุกๆตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมนี้เท่านั้นแถมต่อล่วงหน้าได้ถึง90วันคุ้มกว่านี้ไม่ไหวแล้วที่ 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
3: งามยามดีวันมงคลอาทิตย์ที่9สิงหานี้เจอกัน
4: เจอกันที่งานนัดรวมพลแท็กซี่เพื่อนเบาแดงงานใหญ่แห่งปีแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ย้ำอีกทีอาทิตย์ที่9สิงหาที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงรามอินทราวันนี้วันดีลุ้นโชคใหญ่ได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ไปข่าวพร้อมชมคอนเสิร์ตสุดมันและรุ้นรับรางวัลมากมายง่ายๆแค่เขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊ส
3: แล้วเจอกันนะคะ
5: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 คู่พาเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
7: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
6: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ

0: โดยหมีคณัชชัย
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: งานจากหลวงไก่นะครับนี่คือฝากเพลงหอมแก้มนะครับมีพี่เดวิดนะครับทนเหงาทำไมนะครับแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเรามีพาเรทนะครับอยากฟังเพลงไหนนะฮะก็รีบเข้ามาคุยกันนะฮะแล้วเดี๋ยวเราได้ฟังเพลงเลยด้วยนะครับนะอ้าวกดมาครับลูกพี่ที่เบอร์นี้ครับ022481366ย้ำ022481366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรทนะจ้า
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ขอบคุณกิจกรรมบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากเจอกันวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ที่โรงเบียร์รามอินทรานะจ๊ะเอาผมย้ำเบอร์นะครับ022481366จ้ากดเข้ามาจองสายนะจ๊ะชั่วโมงนี้เรื่องงานจากพี่ปูพงษ์สิทธิ์นะครับหนุ่มพเนจรจ้ะ

0: ตหัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา
3: ขณะที่เวลา14นาฬิกา

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองกรมนภาค405ขอประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลบิดเบือนยันทหารตำรวจทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดจากกรณีที่มีการเผยแพร่และส่งต่อข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยอ้างว่ามีการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าสู่กระบวนการสอบสวนนั้นกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค405ชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงและปัจจุบันไม่มีการดำเนินการในลักษณะดังกล่าวแต่อย่างใดการเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จโดยปราศจากข้อเท็จจริงอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมสร้างความสับสนและบั่นทอนความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทั้งยังอาจเข้าข่ายเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายผู้ถือเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จอาจต้องรับผิดตามกฎหมายหากกระทำนั้นก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลหน่วยงานหรือกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมภายหลังเกิดเหตุการณ์หน่วยงานทหารและฝ่ายตำรวจได้ประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและบูรณาการการปฏิบัติร่วมกันอย่างใกล้ชิดโดยเจ้าหน้าที่ทั้งสองหน่วยงานต่างแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นและยังคงยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่เคียงบ่าเคียงไหล่ด้วยความเป็นมืออาชีพทางนี้เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจยังคงยืนยันเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันด้วยความสามัคคีโปร่งใสยึดหลักกฎหมายหลักนิติธรรมและประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นสำคัญย่าฮลุนโซโลล่ำให้ไม่เชื่อหลานชายฆ่าตัวตายทีมข่าวเดินทางไปยังบ้านของนายวรทัศน์เป่งสุขหรือฮลุนโซโลในพื้นที่บ้านสี่แยกหมู่ที่10ตำบลสมเด็จอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์โดยได้พูดคุยกับคุณย่าสมเป่งสุขเปิดเผยว่าหลังจากได้รับการยืนยันว่าหลานชายเสียชีวิตแล้วรู้สึกเสียใจมากฮลุนเป็นคนดีมีความภาคเพียรและมีความกตัญญูเป็นคนที่มีนิสัยร่าเริงแจ่มใสส่วนสาเหตุการเสียชีวิตข่าวที่ออกมาว่าฆ่าตัวตายนั้นตนไม่เชื่อเด็ดขาดเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้คุณย่าสมยังเปิดเผยด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือว่าฮลุนตั้งแต่เรียนจบมาเวลายากอยากได้อะไรหลานชายคนนี้ก็จะหามาให้ทุกอย่างอยากกินอะไรก็หามาให้กินแม้แต่ของกินแปลกๆที่มาจากต่างประเทศที่หลานไปเที่ยวก็จะนำมาให้ย่าก่อนเสมอล่าสุดก่อนที่ฮลุนจะเดินทางไปที่จอร์เจียก็มาถามย่าว่าอยากได้อะไรก็เลยบอกว่าอยากได้ชุดคาราโอเกะมาร้องเพลงฮลุนก็รับปากและก็คิดสนุกว่าปลายปีนี้จะได้ร้องเพลงร่วมกับหลานชายแต่คงไม่มีอีกแล้วสำหรับการเตรียมงานศพของฮลุนขณะนี้แผนการจัดงานศพญาติยังไม่ได้ดำเนินการแต่อย่างใดเพราะจะต้องรอการประสานการดำเนินการในเรื่องของศพจากจอร์เจียจึงยังไม่มีรายงานที่ชัดเจนว่าจะมีการนำศพกลับมาไปเป็นกุศลก่อนที่บ้านเกิดแล้วมีการฌาปนกิจหรือจะให้มีการฌาปนกิจที่จอร์เจียแล้วจึงนำกระดูกกลับมาไปเป็นกุศลที่บ้านเกิดอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งจะต้องมีการปรึกษาหารือกันก่อนภายในครอบครัวใครข้อสงสัยมาตรา115กฎหมายจอร์เจียกรณีการเสียชีวิตของฮลุนโซโลโฆษกตำรวจย้ำเป็นเพียงกรอบการสืบสวนยังไม่ใช่ข้อสรุปสาเหตุการเสียชีวิตภายหลังมีการติดตามรายงานกรณีการเสียชีวิตของฮลุนโซโลยูทูบเบอร์และนักเดินทางชาวไทยที่เสียชีวิตภายในโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงทิบิลิซีประเทศจอร์เจียโดยทางจอร์เจียได้เปิดการสอบสวนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา115ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกระทำที่อาจเป็นการทำให้บุคคลไปสู่การฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายจนทำให้เกิดข้อสงสัยถึงความหมายและขอบเขตของกฎหมายดังกล่าวทีมข่าวที่สอบถามไปยังพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่ออธิบายรายละเอียดและแนวทางการบังคับใช้กฎหมายในกรณีดังกล่าวระบุว่ามาตรา115เป็นฐานการสอบสวนไม่ใช่เป็นข้อสรุปว่าสาเหตุการเสียชีวิตเป็นมาตราที่เปิดกว้างไว้เพื่อที่จะสามารถตรวจสอบพฤติกรรมแวดล้อมได้และหาสาเหตุการเสียชีวิตและผู้เกี่ยวข้องซึ่งต้องรอผลการสอบสวนอย่างเป็นทางการก่อนซึ่งก็คล้ายกับที่ไทยเวลาเจอศพคงจะไปตั้งข้อกล่าวหาว่ามีผู้อื่นฆ่าโดยเจตนาหรือฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนไม่ได้หากยังไม่มีพยานหลักฐานสิ่งที่ต้องทำคือต้องเปิดสำนวนการชันสูตรพลิกศพก็คือการตายผิดธรรมชาติซึ่งจะใกล้เคียงกับของจอร์เจียในมาตรา115ในส่วนของไทยก็จะสนับสนุนข้อมูลตามที่ร้องขอเช่นเรื่องการเข้าออกเมืองหรือประวัติต่างๆของผู้เสียชีวิตซึ่งต้องให้เวลาทางจอร์เจียทำงานก่อนเมื่อถามถึงกรณีที่ก่อนหน้านี้มีชาวต่างชาติ2คนเสียชีวิตในเมืองเดียวกันพลตำรวจโทไตรรงค์ระบุว่าต้องรอผลการสืบสวนของทางการจอร์เจียให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะสามารถสรุปข้อเท็จจริงได้
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
7: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
10: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยหมีคณัตชัย
1: อาเรเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: มาแล้วนะครับหนึ่งสายสวัสดีครับ
5: สวัสดีจ้า
4: สวัสดีครับคุณยายฉลาดนะครับ
5: ค่ะเจ้า
4: คุณยายโทรจากจังหวัดไหนครับ
5: จังหวัดเลยจ้าอำเภอด่านซ้ายบ้านนาเจียง
4: ครับแล้วช่วงวันหยุดยาวคุณยายได้ไปเที่ยวไหนไหมครับ
5: ไม่ได้ไปไหนเลยยายไม่ค่อยสบายมันปวดเข่า
4: โอ้เหรอฮะเรากินยาเลยยังครับคุณยาย
5: กินแล้วจ้ะกินยาตั้งหลายอย่างโรคหลายอย่าง
4: โอ้ย
5: เพราะเท่าเป็นแฟนเป็นทหารอากาศเนาะ
4: อ๋อครับ
5: เลยเสียชีวิตไปพอจากไปยายเอาโรคมาให้ยายหมดเลย
4: ครับไม่คุณยายก็เอาสักโรคสิครับอย่าเอามาทุกโรคสิครับ เอาอย่างนี้คุณยายเล่าให้ฟังหน่อยว่าเรารับโรคอะไรมาบ้างครับ
5: ความดันไขมัน
4: ครับ
5: ไม่เป็นแต่เบาหวาน
4: อย่
5: าง
4: เดียวโชคดีจังเลยยังมีแค่2อันเองใช่ไหมครับคุณยาย
5: ไม
4: ่ครับ
5: ไทรอยด์เป็นพิษจ้ะ
4: โอ้ไทรอยด์เป็นพิษเป็น3ใช่ไหมครับคุณยายไม่รับเพิ่มนะคุณยายนะ
5: จ้ะรับโรคยายนะสู้จังเลย
4: โอ้ต้องสู้ขออนุญาตถามนะตอนนี้คุณยายอายุเท่าไหร่แล้วครับ
5: 82ย่าง83แล้วจ้ะ
4: อุ้ย
5: อันเลยเนี่ยยายนอนหลับไปก็เปิดวิทยุอันเล็ก
4: ๆ
5: ฟัง
4: ไม่คุณยายกว่าจะ120อีกนานมากเลยนะครับอีก40กว่าปีเลยนะคุณยายอุ้ยอีกนานเลยนะคุณยาย
5: อยู่กับลูกชาย2คนเอง
4: ครับดีแล้ว
5: ยายไม่มีลูกเอาล
4: ู
5: กน้องชายมาเลี้ยงอยู่สวนยางกันเนี่ย
4: ครับนะเราก็ต้องอยู่เป็นร่มโพร่มไทรให้ลูกๆเขาแบบมีกำลังใจนะคุณยายนะ
5: แล้วบ้านก็ติดถนนเลยบ้านน่ะมาสบาย
4: อุ้ยโอ้โหแป๊บเดียวแวะแป๊บปี๊บจอดหน้าบ้านเลยนะคุณยาย
5: จ้า
4: อืมดีจังเลยนะครับแล้ววันนี้คุณยายอยากฟังเพลงขอเพลง
5: เพลงทหารอากาศขาดรัก
4: วันนี้ขอเป็นเวอร์ชั่นของพี่เสกศักดิ์เน
5: า
4: ะ
5: ทหารอากาศ
4: ได้นะ
5: จ้า
4: เขาพักผ่อนแล้วงั้นเดี๋ยวคุณยายรบกวนช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
5: จ้าจะฟัง
4: เดี๋ยวผมนำทางให้นะคุณยายนะ
5: จ้า
4: เผ็ดเต็มขวด
5: เผ็ดเต็มขวด
4: ซีเต็มคำ
5: ซีเต็มคำ

0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตร
0: พริกกะเหรี่ยง
1: สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: อร่อยครบรส
1: อร่อยครบรส
0: จบในขวดเดียว
1: จบในขวดเดียว
0: จบในขวดเดียวและสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: และเชื้อรา
1: และเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: เก่งมากเลยครับคุณยายชุดนี้มอบให้ใครดีครับ
1: มอบให้ทุกเสียงทุกสายที่รับฟังนั่นแหละจ้ะ
0: ได้เลยครับวันนี้ขอบคุณคุณยายมากเลยนะ
1: หอกที่หัวเข่ายายก็สั่งซื้อแล้วนั้นเนี่ย
0: โอ้เหรอครับครับต้องรักษาดีๆครับ
1: แต่ก็มันก็ยังไม่หายปวด
0: เดี๋ยวก็หายครับ
1: ปวดขาข้างเดียว
0: ค่อยๆรักษาครับ
1: สุขายะยายก็ซื้อประจำเลยหมดแล้วก็สั่งซื้อ
0: ครับแข็งแรงนะ
1: จ้า
0: เดี๋ยวดูมีเปิดเพลงให้ฟังเลยนะ
1: จ้าขอบคุณ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ดีจ้า

0: าพาเรดชุดนี้นะครับก็เป็นกำลังใจนะครับพี่ๆในเครื่องแบบนะครับนะมีวีรบุรุษสุดที่รักนะครับน้องกระเกดนะครับทบ2ลูกอีสานไผ่พงศธรนะฮะแล้วก็มีทหารอากาศขาดรักนะฮะเอาพี่เสกศักดิ์ผู้กันทองแล้วก็มีตชดขอร้องพี่เพชรโพธารามนะฮะก็จัดไปเลยครับ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: พาเรดเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: ขอบคุณเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับอ้าวมาครับลูกพี่ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีครัชชัยก็รีบเข้ามาทายกันนะครับว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะครับเอาเบิ้งนะครับเดี๋ยวชั่วโมงนี้เดี๋ยวจะมาเฉลยกันแล้วก็รีบทายกันเข้ามานะครับนะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้ครับลูกพี่เดี๋ยวเรามาคุยกันถึงเรื่องผักอีกหนึ่งชนิดนะฮะกับป่วยเล้งนะครับโอ้ต้องบอกเลยว่าป่วยเล้งนี่เอาไปผัดน้ำมันหอยใส่เห็ดหอมหน่อยนะครับดีดีนะครับหรือเป็นทำเป็นน้ำแกงก็ได้นะครับโอ้แบบสดแล้วคล่องคอมากเลยนะฮะก็ประโยชน์นะครับคุณสมบัติเด่นเลยคือเขาบำรุงเลือดนะครับนะมีธาตุเหล็กแล้วก็มีโฟเลตสูงนะครับแล้วก็ช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงนะฮะแล้วก็ป้องกันโรคโลหิตจางได้นะครับนะสองครับมีการบำรุงสายตานะครับเขามีสารลูทีนและก็ซีแซนทีนนะที่ช่วยปกป้องดวงตาและก็ความเสื่อมของจอประสาทตานะครับนะแล้วก็3คือเสริมกระดูกนะฮะมีแคลเซียมแล้วก็วิตามินเคนะก็ช่วยให้กระดูกแข็งแรงนะครับนะอันนี้ข้อมูลจากแม่บ้านบลูนะครับนะก็นานๆกินทีก็แนะนำนะครับแต่ไม่แนะนำให้กินบ่อยๆรัวๆนะครับคือพยายามสลับผักกินเรียกกินมากบ้างน้อยบ้างแต่กินให้หลากหลายเนี่ยนะครับร่างกายของเราจะได้ประโยชน์เยอะกว่าแต่ยังไงก็เชียร์ครับผมพยายามกินผักผลไม้ให้เยอะนะจ๊ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: เพลงนี้นี่ช้ำมาเลยนะครับคำว่าชู้น้องบ่ได้อยากเป็นนะครับจากน้องก้านตองทุ่งเงินนะฮะจากแกรมมี่โกนะครับนะคำร้องทำนองนะครับลูกโด่ง500ตันนะฮะแล้วก็เรียบเรียงพี่จินนี่ภูไทยนะก็ใครที่ฟังแล้วชอบนะก็กดเข้ามาขอนะจ๊ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: งานจากน้องไรอันนะครับลูกชายแห่งชาตินะครับกลางดาวนะครับล่าสุดเพลงนี้อยู่ในฮิตที่9นะครับแล้วก็วันนี้มีขอมาทาง SMS ด้วยนะครับพี่วิภานะครับแล้วก็มีพี่อรุณด้วยนะครับแล้วก็มีแม่ๆด้วยนะครับบางทีมาส่งข้อความมาปุ๊บแล้วก็แม่ไปทำงานนะครับไม่เป็นไรเราก็ดูแลให้นะครับผมนะอ้าวแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับมีตี3จากน้องบอสธีรพงษ์นะตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่7นะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับอ้าวมาครับลูกพี่ตอนนี้หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับเดี๋ยวเฮียจะมาเฉลยละว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะครับเอาพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเฉลยเลยครับผมแทมทะเลแลมแทมแทมแทมแทมแทมสายกินฟินเฟอร์นี้คือเฉลยครับ

นั่นคือสตูเนื้อแกะครับผมขอบคุณข้อมูลจาก Iris Steel ด้วยนะครับนะเอาวันนี้ก็มีชาวคณะตอบถูกหลายท่านเลยนะครับนะมีพี่จิตนะครับมีพี่ละอายมีพี่ประคองมีพี่หนูริงแล้วก็มีพี่จิราพรนะฮะแล้วก็ใครที่ตอบว่าสตูเนื้อแกะนะครับแล้วผมมองไม่ทันนะก็คือคำตอบที่ถูกต้องครับผมเก่งทุกคนเลยอ่ะ

0: ยหนีคณัตชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไอ้โปร

เรียนกิมจิฮอตผัดใหม่ยำยำฮอตผัดเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: 5บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
1: ไอยารา
2: เอฟด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ HBank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
2: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะล็อกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
1: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเฮาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
3: ่เฮาซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
4: Pulsar

0: ออฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหน

ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่7-Eleven

0: ยหนีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ก็อยากซินีนะครับจากน้องตรีชัยนรงค์นะครับแม่วันนี้พี่จิตได้กรี๊ดแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับชาวคณะอยากฟังเพลงไหนนะครับส่งมาได้เลยทุกช่องทางนะครับเราปูเสี่ยวรอนะครับนะไม่ว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้นะครับหลังไมค์ก็โอ้โหมีหลายสายเลยนะครับรวมถึงทาง SMS ด้วยนะจ๊ะ
1: เพลงเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
3: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
0: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร

1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านจ้าวันนี้เรื่องงานจาก Power Band นะครับอายฟ้าดินจ้า

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณ
1: ขณะที่เวลา15นาฬิ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองเชิญสิคุณเข้าซักถามเบาะแสเหตุบุกเกะสามีความคืบหน้าเหตุกลุ่มก่อความไม่สงบใช้อาวุธปืนและระเบิดไป๊บอมโจมตีจุดตรวจบุกเกะสามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคมทำให้ทหารพลานพลีชีพ5นายชาวบ้านบาดเจ็บ6คนหลังเจ้าหน้าที่ออกหมายจับผู้ต้องหาไปแล้ว2คนและระดมกำลังเร่งไล่ล่ากลุ่มคนร้ายบนเทือกเขาเมาะแต่รอยต่ออำเภอชะแนะอำเภอศรีสาครต่อเนื่องล่าสุดเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพลานที่45บูรณาการกำลังเข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโดยเชิญตัวบุคคล4คนในพื้นที่ตำบลเฉลิม3คนและในพื้นที่ตำบลตันยงมัดอีก1คนเข้าสู่กระบวนการซักถามตามกฎหมายเพื่อรวบรวมข้อมูลข่าวสารขยายผลการสืบสวนและ

0: ตรวจสอบข้อได้จริงความเชื่อมโยงกับเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกสามีโดยผู้ถูกควบคุมตัวได้รับสิทธิตามกฎหมายทุกประการและการเข้าสู่กระบวนการซักถามไม่ได้หมายความว่าเป็นผู้กระทำความผิดหากไม่ปรากฏพยานหลักฐานเชื่อมโยงเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปธนพรมองคดีหัวสวเอาน้ำเงินไม่ลงเหตุวนใช้ข้อมูลเดิมยุคทวีคุมดีเอสไอภูมิธรรมนั่งรองนายกนายธนพรศรียากุลนักวิเคราะห์การเมืองให้ความคิดเห็นถึงความเคลื่อนไหวกรณีการตรวจสอบคดีหัวสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.โดยระบุว่าประเด็นดังกล่าวยังคงอาศัยข้อมูลชุดเดิมที่ถูกหยิบยกขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและไม่น่าจะทำให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนายธนพรกล่าวว่าในช่วงที่พันตำรวจเอกทวีสอดส่องดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและกำกับดูแลดีเอสไอและนายภูมิธรรมเวชยชัยนั่งรองนายกรัฐมนตรีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลในประเด็นนี้มาแล้วอย่างเข้มข้นมั่นใจว่าเจาะทะลวงทุกเส้นเงินหวังถึงบิ๊กสีน้ำเงินและถล่มเครือข่ายพรรคภูมิใจไทยแต่พยายามสุดพลังแล้วก็ยังไม่ปรากฏสิ่งที่ต้องการนายธนพรยังตั้งข้อสังเกตว่าข้อมูลชุดเดิมเปลี่ยนคนเล่นเป็น2ไอคือไอติมไอลอแต่เอาไม่ลงไม่นับเริ่มมีการจับเชื่อมโยงว่าส้มเองก็มีการจัดตั้งเพื่อให้ตัวเองเข้าไปเป็นสว.ซึ่งน่าเชื่อว่าอีกฝ่ายจะไล่สอบเส้นทางการเงินเหมือนกันเหมือนเป็นความพยายามที่ไม่จบสิ้นในการล้มสีน้ำเงินเพียงแต่เปลี่ยนมือคนทำงานนายธนพรยังแสดงความเห็นว่าความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับคดีหัวสว.ช่วงนี้มีลักษณะเป็นการต่อสู้ทางการเมืองควบคู่ไปกับกระบวนการทางกฎหมายและเชื่อว่าการตัดสินที่สุดท้ายจะต้องอาศัยพยานหลักฐานที่ผ่านการตรวจสอบตามกระบวนการยุติธรรมไม่ใช่เพียงการเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อกล่าวหาผ่านพื้นที่สาธารณะเท่านั้นอบต.ผาบ่องเร่งสำรวจความเสียหายฝนถล่มดินถล่มนายกอบต.ผาบ่องพร้อมคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ปภ.และกองช่างร่วมกับปภ.จังหวัดแม่ฮ่องสอนลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของถนนและบ้านเรือนประชาชนพื้นที่บ้านห้วยเสือเท่าหมู่ที่8หลังเกิดฝนตกหนักเมื่อคืนที่ผ่านมาส่งผลให้ถนนในหมู่บ้านได้รับความเสียหายและมีดินโคลนถล่มปิดทับเส้นทางจนประชาชนเดินทางเข้าออกไม่สะดวกล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้เร่งนำเครื่องจักรเข้าเคลียร์ดินโคลนทำความสะอาดและเปิดเส้นทางสัญจรให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วพร้อมทั้งคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นับสนุนโดย
1: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสีย

0: งานจากพี่สุสุนารีนะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่นะครับนะเห็นว่าตอนนี้กำลังป่วยอยู่ก็ส่งกำลังใจนะครับให้พี่สุหายไวๆนะครับแล้วก็มีงานจากชนอภิชาตินะครับกับหนุ่มอบต.นะครับเอาสองเพลงรัวๆจ้าม
1: หานครออนไลน
2: ์สนับสนุนโดย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
5: พาวซ่า
0: ขอบคุณไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์นะฮะด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะครับแอลลูกพี่กับลูกพี่ชั่วโมงที่3นะครับอยู่กับผมหมีคณัตชัยก็มีเวลาเล่นกันอีก46นาทีนะฮะก็เรียนเชิญชาวคณะทุกท่านเลยเดี๋ยวมาทักทายลูกพี่กันก่อนนะครับทางหลังไมค์มีคุณพลอยบางกอกใหญ่มีพี่เที่ยงอุตรดิตถ์ป้าแป๋วลาดกระบังนะครับมีพี่กุลสมุทรปราการนะครับมีป้ายาสมุทรไม่สมุทรสมุทรปราการถูกแล้วป้ายานะครับมีตะนันสุโขทัยแล้วก็มีพี่สว่างจังหวัดตรังนะครับนะแล้วก็ชาวคณะของเราที่มาคอมเมนต์กันอยู่ตอนนี้มีพี่พรณภานะครับมีพี่สายชนพี่ขาวดอนพี่กับแก้วพี่ลำพึงนะครับมีพี่จิตนะครับนะชาวคณะก็มารัวสติ๊กเกอร์กันอยู่นะครับนะน้องแม็กกี้ด้วยนะครับนะก็ยินดีต้อนรับนะครับพี่ลำดวนนะครับแล้วก็ที่มากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะนะมีพี่อัญชลีนะครับมีพี่สุฮอลแลนด์นะครับพี่แองเจลนะมีความสุขของฉันดีที่สุดนะฮะมีพี่ต้อยพี่ชูบุษวรรณนะครับพี่น้ำเงินพี่สุวิมลพี่จิราพรพี่ธงชัยพี่เอ๋อินทิรานะครับนะพี่ละไอพี่หนูริงพี่ตินตีนพี่บุญเรือนพี่แมวนะครับนะแล้วก็มีพี่อู๊ดวันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะจ๊ะ
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: มิเตอร์นะครับวอนฟ้าห่มดาววอนสาวห่มใจนะมีดาวห่วงจันทร์บ่าววีนะครับสองเพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับแหมตอนนี้ชาวคณะของเราคึกคักนะทักทายพี่หฤทัยพี่กาบแก้วด้วยนะครับนะชาวคณะมีพี่พิมพาภัยพิมพาพรนะครับนะพี่ขาวดอนพี่มาลีเพ็งหนูนะครับแล้วก็เสียเปี๊ยกก็ยังอยู่นะครับพี่พรณภาด้วยนะครับแล้วก็ชาวคณะของเราก็มาแนะนำเมนูมื้อเย็นนะครับมีผัดผักรวมนะครับแกงพะแนงนะครับพี่อรุณฮะแล้วก็มีชูชีปลาหมอต้มยำไก่นะกับพี่จิตนะครับก็เย็นนี้ชาวคณะมีอะไรทานก็เข้ามาแบ่งปันได้นะจ๊ะ

0: ครับนะอ้าวน้องดอลล่าเดอะฟอทลิงนะครับบอกรักอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็มีขอโทษที่คิดถึงนะครับจากพี่ก๊อตนะครับอันนี้ก็ขอมาทางหลังไมค์นะครับป้ายานะครับผมแล้วก็มีคนไกลเบอร์เก่านะครับพรพลกับต่ายอรทัยนะครับเอาทักทายพี่แอลผักดองนะครับแล้วก็น้าเมย์ด้วยนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมอาหารเข้ามานะครับมีต้มมะระกระดูกหมูนะครับพี่นิสานาถนะฮะแล้วก็มีไก่ต้มน้ำปลาจากพี่ขาวนะครับโอ้โหแต่ละเมนูดีดีนะครับ
1: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158จ้าม
1: หานครแฟมิลี่
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: BPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
2: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
1: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
2: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
3: พอลซ่ามี

0: หนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ต่อพรบทั้งทีต้องเอาให้คุ้มคุ้มครองทันทีเมื่อซื้อพรบรถยนต์ที่ 7-Elevenและคุ้มยิ่งกว่าสำหรับสมาชิก All Member รับฟรีคูปองเงินสด50บาทให้ใช้กันแบบจุกๆตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมนี้เท่านั้นแถมต่อล่วงหน้าได้ถึง90วันคุ้มกว่านี้ไม่ไหวแล้วที่ 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
3: รักงามยามดีวันมงคลอาทิตย์ที่9สิงหานี้เจอกัน
4: เจอกันที่งานนัดรวมพลแท็กซี่เพื่อนเบาแดงงานใหญ่แห่งปีแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ย้ำอีกทีอาทิตย์ที่9สิงหาที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงรามอินทราวันนี้วันดีลุ้นโชคใหญ่ได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ไปข่าวพร้อมชมคอนเสิร์ตสุดมันและรุ้นรับรางวัลมากมายง่ายๆแค่เขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊ส
3: แล้วเจอกันนะคะ
5: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัว

0: หยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: ซุปเปอร์แมน
1: หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กันโอ้สุดหล่อกันต่อนะครับพี่ฝากไว้นะว่าให้ทำความดีนะครับให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บวันนี้ลากันไปด้วยเพลงนี้หม้อหุงข้าว4 โมงผมต้องกินข้าวแล้วนะครับน้องโจอี้กับน้องพันนะจ๊ะรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ะ

0: ดนี้เวลา16นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ขณะที่เวลา16นาฬิกา

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองสืบท่องเที่ยวและตม.รวบเสือโหยนายผางผู้ต้องสงสัยขุดหลุมซุกซากรถจักรยานยนต์พาป๋องทงขึ้นซาเล้งคลุมผ้าฝ่าวงล้อมหนีจากกรณีพบรถจักรยานยนต์ที่ห้อฮอนด้ารุ่น ADV 150สีดำเทาทะเบียน4กไก่สฤษี6379ชลบุรีของไดเอน่านาซีโมว่าอายุ22ปีและโรมันนาซีโมว่าอายุ17ปี2พี่น้องชาวรัสเซียที่หายตัวไปตั้งแต่เช้ามืดของวันที่26กรกฎาคมและพบรถจักรยานยนต์ของ2พี่น้องถูกชำแหละแยกชิ้นส่วนฝังดินไว้ห่างจากถนนสายนาจอมเทียนมอเตอร์เวย์มาบตาพุดประมาณ200เมตรขณะที่เจ้าหน้าที่และชาวบ้านหลายร้อยคนช่วยกันปูพรมพร้อมทั้งขอกำลังสุนัขดมกลิ่นออกตามหาแต่ก็ยังไร้วี่แววล่าสุดตำรวจสืบสวนท่องเที่ยวพัทยาตม.จังหวัดชลบุรีนำกำลังเข้าปิดล้อมตรวจคนบ้านของเสือโหยและนายผางซึ่งเป็นบุคคลต้องสงสัยที่พาในป๋องในทงฝ่าวงล้อมเจ้าหน้าที่กว่า200นายออกนอกพื้นที่ช่วงกลางดึกด้วยวิธีการขึ้นรถซาเล้งแล้วใช้ผ้าคลุมอำพรางตบตาเจ้าหน้าที่โดยตกเป็นผู้ต้องสงสัยร่วมกับในป๋องและในทงที่ขุดดินฝังซากรถจักรยานยนต์หลังชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงพบเห็นและให้ข้อมูลเชิงลึกกับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนเบื้องต้นทั้งสองคนยังให้การปฏิเสธอ้างว่าไม่รู้เรื่องและไม่รู้จักในป๋องและในทงแต่อย่างใดและยังสอบปากคำเครียดที่สภ.ห้วยใหญ่เพื่อเค้นหาความเชื่อมโยงพัวพันเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของสองพี่น้องชาวรัสเซียล่าสุดพนักงานสอบสวนได้ออกหมายจับของศาลพัทยานายธนาหรือป๋องและนายธงชัยหรือธงในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะหรือรับของโจรเนื่องจากขณะนี้เจอพยานหลักฐานแค่รถจักรยานยนต์กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยง15จังหวัดระหว่างวันที่30กรกฎาคมถึง1สิงหาคมกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากระหว่างวันที่30กรกฎาคมถึง1สิงหาคมเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องพื้นที่เฝ้าระวังประกอบด้วยจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนเชียงรายน่านพะเยาแพร่อุตรดิตถ์เพชรบูรณ์กาญจนบุรีจันทบุรีตราดระนองและพังงาโดยหากมีฝนตกมากกว่า150มิลลิเมตรในรอบ24ชั่วโมงหรือมีฝนตกสะสมต่อเนื่องหลายวันรวมทั้งเริ่มเกิดน้ำป่าไหลหลากอาจจะเพิ่มความเสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มจึงขอให้เครือข่ายติดตามปริมาณฝนอย่างใกล้ชิดและแจ้งเตือนประชาชนเมื่อเกิดสถานการณ์ด้านสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เปิดเผยผลการประเมินจากแบบจำลองสภาพอากาศว่าระหว่างวันที่30กรกฎาคมถึง3สิงหาคมภาคเหนือตอนบนยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องหลังหลายพื้นที่มีฝนสะสมในช่วง3วันที่ผ่านมาเกิน100ถึง200มิลลิเมตรพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านเชียงใหม่ลำปางแพร่และอุตรดิตถ์โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ต้นน้ำและที่

0: ัดเชิงเขาซึ่งมีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มเรียกสอบเจ้าของโต๊ะจีนที่จัดเลี้ยงในห้อง NICU โรงพยาบาลอ่างทองความคืบหน้าดราม่าจัดเลี้ยงโต๊ะจีนในห้อง NICU โรงพยาบาลอ่างทองล่าสุดตำรวจสภ.สามโก้ได้เรียกเจ้าของธุรกิจจัดเลี้ยงและพนักงานเข้าให้ปากคำเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบว่ามีการกระทำที่เข้าข่ายประมาทเลินเล่อหรือส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์จนทำให้ทารกวัย5วันเสียชีวิตหรือไม่ซึ่งพนักงานยืนยันนำอาหารไปตั้งตามหน้าที่และไม่มีใครแตะต้องตู้อบทารกซึ่งตำรวจจะสอบสวนให้แพทยสภาพิจารณาต่อไปขณะที่แม่ของหนูน้อยวัย5วันที่เสียชีวิตยืนยันไม่ได้โทษโรงพยาบาลแต่อยากให้บุคลากรที่อยู่ในวันนั้นออกมายอมรับความจริงโดยในวันพรุ่งนี้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเตรียมแถลงผลการพิจารณาในเรื่องนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
10: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
11: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
13: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

ตอนรับคุณฟังนะครับด้วยสามผลงานเพลงให้เข้ากับบรรยากาศช่วงนี้เพราะว่าวันพระใหญ่ต่อเนื่องกัน2วันเนาะสามผลงานเพลงครับวันนี้เปิดมาด้วยสะอื้นอวยพรซึ่งถูกแนะนำมาทาง SMS นะครับจากพี่บัวขาวแก๊งนางฟ้าราม118ก็ขอเพลงเข้ามาของอาจารย์เฉลิมพลมลาคำนะครับและต่อด้วยเพลงที่2 อกหักวันแห่เทียนงานจากคุณพี่ดอกอ้อทุ่งทองครับและปิดท้ายเมื่อสักครู่แห่เทียนสัญญาเธองานจากจินตลาภูลาภกับช่วงเวลาของฮิตมาราธอนต้นชั่วโมงนี้ครับ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: อ่ะก็ทักทายคุณฟังด้วยนะครับ 16:20 นาทีเข้าสู่ช่วงเวลาของสายชิลฮิวใจกันเลยนะครับในช่วงนี้ขอขอบคุณครับยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะก็วันนี้วันเขาเรียกว่าวันพฤหัสบดีนะครับที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569ทักทายทุกช่องทางกันด้วยนะครับส่วนท่านใดที่อยากเพิ่มเติมฝากเพลงทิ้งไว้ก็ยังคงที่จะแนะนำเพลงที่อยากจะฟังเข้ามาเช่นเดิมเลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์022481366ส่วนข้อความผ่านมือถือ SMS พิมพ์ข้อความครับแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400 Facebook ครับค้นหาคำว่า LTM FM 95นอกเหนือจากพี่บัวขาวที่ฝากเพลงทิ้งไว้นะครับคุณอรุณแสงสอนฝากเพลงกลางดาวของน้องไรอันกาดบัณฑิตและสวัสดีเพิ่มเติมไปถึงพี่กุลจากสมุทรปราการครับวันนี้บอกว่าน้องโอ๊ตคะขอเพลงหยาดใจกระจอกของหนูเล็กกาก้าด้วยนะคะมอบให้ชาวลูกทุ่งมหานครทุกท่านอ่ะก็ทักทายด้วยแล้วกันแต่ตอนนี้สำหรับหนึ่งสายหน้าไมค์ก็ขออนุญาตเปิดเพลงตามคำขอไว้ให้เลยแล้วกันนะเพลงนี้จากน้องการทัศนะครับผมกับช่วงเวลาของสายชิลฮิวใจนาฬิกาสายครับ

ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: หัวใจฝากถามครับงานจากพี่ฝนธนสุนทรกับช่วงเวลาของมหานครไลฟ์นะครับคุณผู้ฟังก็ต้องขอบพระคุณครับสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: 10:35 นะครับวันนี้หลายท่านก็ยังคงได้หยุดพักผ่อนท่องเที่ยวกันอยู่เนาะก็พักผ่อนชาร์จพลังให้เต็มที่ส่วนใครที่เริ่มปฏิบัติหน้าที่วันนี้ก็สู้ๆแล้วกันนะครับแต่ที่สำคัญช่วงเย็นๆหรือว่าใกล้จะหัวค่ำมื้อค่ำเนี่ยนะคุณผู้ฟังก็บางคนอาจจะกำลังมองหาเมนูที่รับประทานสังสรรค์กับครอบครัวก็ดีกลุ่มเพื่อนหรือว่าใครที่มีแพลนไปแคมปิ้งนะครับดังนั้นแล้วคุณผู้ฟังไอเทมเด็ดเลยที่ทุกบ้านต้องมีติดบ้านติดครัวไว้พร้อมสำหรับปาร์ตี้สุกี้ชาบูหมูกระทะไม่ว่าคุณจะสังสรรค์กับกลุ่มเพื่อนหรือครอบครัวหรือสายแคมปิ้งเนี่ยนะครับเพียงแค่มีน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งสูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายตอบโจทย์ครับสำหรับคนที่ชอบทานรสจัดจ้านเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำกับวัตถุดิบที่คัดสรรคุณภาพมาอย่างดีครับทั้งกระเทียมพริกกระเหรี่ยงและงาขาวนะไม่ว่าคุณจะเอาไปทานคู่กับเมนูไหนก็อร่อยได้อย่างหลากหลายครบรสจบในขวดเดียวครับน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งสูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นสามารถหาซื้อได้ง่ายๆครับเพราะมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าสะดวกซื้อห้างสรรพสินค้าและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศเลยนะครับซึ่งเดือนหน้าสิงหาคมนะครับคุณฟังทางพันท้ายนรสิงห์เขาก็แวะมาเชิญชวนครับชาวลูกทุ่งมหานครนี่แหละมาร่วมกันสนุกนะกับกิจกรรมในเดือนสิงหาคม2569ที่จะถึงนี้กับกิจกรรมที่มีชื่อว่าหมวดไหนที่ใช่เพียงคุณครับเข้าไปจับคู่หมวดสินค้าให้ถูกต้องแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลจากทางพันท้ายจำนวน15รางวัลนะครับเขาก็แจกจำนวน15รางวัลนะซึ่งช่องทางละ5รางวัลทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยแจก3ช่องทางด้วยกันซึ่งรางวัลละ1เซตก็จะประกอบไปด้วยผ้าเช็ดมือ1ผืนและช้อนซุปอีก1คันครับสามารถร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันที่1ไปจนถึง15สิงหาคมครับ2569 3ช่องทางมีอะไรบ้างช่องทางแรกครับ Facebook Fanpage ของเขาค้นหาคำว่าพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นหรือ Instagram ครับพันท้ายนรสิงห์ .official และอีกหนึ่งช่องทาง TikTok ครับผมพันท้ายนรสิงห์official เช่นกันก็อย่าลืมนะแวะไปร่วมสนุกกันได้เลยตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะครับ 1-15 สิงหาคมแจก5รางวัลรวมทั้งหมดเนี่ย15รางวัลด้วยกันนะฮะช่องทางละ5รางวัลเนาะก็อย่าลืมครับติดตามกิจกรรมดีๆจากทางพันท้ายนรสิงห์กันด้วยนะ

0: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอสพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417-69A
1: ต่อพรบทั้งทีต้องเอาให้คุ้มคุ้มครองทันทีเมื่อซื้อพรบรถยนต์ที่7-Elevenและคุ้มยิ่งกว่าสำหรับสมาชิก All Member รับฟรีคูปองเงินสด50บาทให้ใช้กันแบบจุกๆตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมนี้เท่านั้นแถมต่อล่วงหน้าได้ถึง90วันคุ้มกว่านี้ไม่ไหวแล้วที่ 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Y Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life

ในสักครู่เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจครับงานจากมาริโอน่าว้าวจุรานะครับ16:46 นครับกับเฟมแคสแพร์ก็ทักทายทุกช่องทางกันด้วยทั้ง SMS 4689400เพิ่มเติมจากเชฟพงเข้ามานะฝากเพลงอดีตรักวันเข้าพรรษาของอาจารย์เฉลิมพลมาลาคำเข้ามาส่วนทางหลังไมค์สวัสดีครับพี่นีลาซานพี่หนุ่มน้องแต้สุพันนะพี่ยาพี่ต่ายอ่อนนุชครับยายแสงบางนาป้ายาสมุทรปราการด้วยเช่นกันมาช่วงนี้ก็ทิ้งท้ายนะครับกับเพลงที่ถูกแนะนำเข้ามาหลายท่านเลยทีเดียวก็ถามหางานใหม่จากพี่กุ้งสุริราชที่ได้ร่วมฟีเจอริ่งกับน็อตทอยนะงานวัดบ้านเราเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าครับยังอยู่กับโอ๊ตคณิตส่วนพาเรทเพลงฮิตก็เพิ่มเติมกันได้อยู่นะครับ1สายหน้าไมค์ท่านใดที่สะดวกอยากจะร่วมพูดคุยมาจัดพาเรทเพลงฮิต4เพลงต่อเนื่องเป็นเพลย์ลิสต์เนี่ยนะครับโทรมาได้022481366ย้ำอีกครั้งครับ022481366เดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าครับ

0: ่อไปที่สถานีวิทยุสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองเสทบสดุดีวีรกรรมจ่าสิบเอกธีรยุทธพลีชีพชายแดนใต้มอบเงินช่วยเหลือทายาท 4.14 ล้านบาทพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการฐานบกในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกรบนเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพจ่าสิบเอกธีรยุทธโสมเกิดกำลังพลสังกัดกรมฐานพลานที่45ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบยิงและคว้าระเบิดป้ายบอมโจมตีบริเวณจุดตรวจบูเกะสามีตำบลตันยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดตรธิวาสโดยพิธีจัดณวัดพนมอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีพลเอกชัยพฤกษ์ได้กล่าวแสดงความเสียใจและให้กำลังใจครอบครัวญาติและผู้ใกล้ชิดของผู้เสียชีวิตพร้อมสรุปดีความกล้าหาญและการเสียสละของจ่าสิบเอกธีรยุทธซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญเพื่อปกป้องประชาชนและรักษาธิปไตยของประเทศโอกาสเดียวกันนี้เสนาธิการทหารบกในฐานะผู้แทนกองทัพบกได้มอบเงินบำรุงขวัญสินใหม่ทดแทนโครงการพิทักษ์พลกอหอและเงินช่วยเหลือจากกองทุนและสิทธิประโยชน์รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,144,761 บาทให้แก่ทายาทของผู้เสียชีวิตพร้อมยืนยันว่ากองทัพบกจะดูแลสิทธิสวัสดิการและความเป็นอยู่ของครอบครัวอย่างเต็มกำลังและสมเกียรติผู้เสียสละด้านฝ่ายความมั่นคงยืนยันจะเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุรวมถึงผู้ที่ให้การสนับสนุนขบวนการที่เกี่ยวข้องเพื่อนำตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไปคืบหน้าศพพี่น้องรัสเซียหายตัวตำรวจใช้เคนายและโดรนค้นหาหลักฐานเพิ่มหลังพบชิ้นส่วนรถ ADV 150เพิ่มจากกรณีเจ้าหน้าที่ตรวจพบรถจักรยานยนต์ Honda รุ่น ADV 150สีดำเทาทะเบียน4กไก่สฤษี6379ชลบุรีของผู้สูญหาย2พี่น้องชาวรัสเซียถูกถอดแยกชิ้นส่วนและนำไปซุกซ่อนในพื้นที่ป่าตำบลห้วยใหญ่อำเภอปารามุงจังหวัดชลบุรีแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่พบตัวทำให้เจ้าหน้าที่เร่งขยายผลค้นหาพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนที่กำลังร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอปารามุงพร้อมสุนัขตำรวจ K9 และโดรนขึ้นปฏิบัติการค้นหาในพื้นที่ต้องสงสัยซึ่งคาดว่าอาจจะมีพยานหลักฐานสำคัญเกี่ยวข้องกับคดีหลงเหลืออยู่ระหว่างการเข้าตรวจค้นพบโครงหน้ากากรถจักรยานยนต์ Honda ซึ่งเชื่อว่าอาจจะเป็นชิ้นส่วนของรถผู้เสียหายจึงนำสุนัขตำรวจเข้าตรวจสอบและดมกลิ่นเพื่อหาเบาะแสเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากฝนตกลงมาเป็นระยะส่งผลให้กลิ่นและร่องรอยพยานหลักฐานอาจจะถูกชะล้างทำให้ยังไม่สามารถหาหลักฐานสำคัญเพิ่มเติมในจุดดังกล่าวได้อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังคงกระจายกำลังค้นหาตามพื้นที่โดยรอบและจุดต้องสงสัยต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งติดตามหาตัว2พี่น้องชาวรัสเซียรวมถึงรวบรวมพยานหลักฐานที่อาจจะเชื่อมโยงไปสู่การคลี่คลายคดีต่อไปF1 เตรียมแผนสำรองสงครามตะวันออกกลางการแข่งขันรถสูตร1ชิงแชมป์โลกหรือ F1 เตรียมแผนสำรองหากสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางยังไม่สงบโดยอาจย้ายการแข่งขันช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลที่กาตาร์และอาบูดาบีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มาปิดฤดูกาลแข่งขันที่ยุโรปแทนแม้ว่าบัตรเข้าชมการแข่งขันของทั้ง2สนามจะขายหมดแล้วโดยตั้งแต่สหรัฐและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์และเกิดการตอบโต้และสู้รบกันอย่างต่อเนื่องจนถึงขณะนี้ทำให้ F1 ต้องยกเลิกการแข่งขันที่บาเรนและซาอุดิอาระเบียเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาก่อนที่จะประกาศให้มาเลเซียจัดแข่งขันแทนบาเรนเพื่อทำให้ F1 ปี2026มีทั้งสิ้น21สนามซึ่งถือเป็นเกณฑ์ต่ำสุดที่จะทำให้สปอนเซอร์พึงพอใจ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ์

0: อ่ะมาสู่ชั่วโมงนี้กันต่อนะครับคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาของพาเรตเพลงฮิตฮิตสี่ภาคครับผมตอนนี้หนึ่งสายก็รออยู่แล้วสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: อ่ะตอนนี้พี่หนุ่มน้องแต้นะวันนี้ฝากเพลงอะไรมาหน้าไมค์พี
1: ่ดอกชบาสีแดง
0: ของลูกตาลชนิชานะครับ
1: ใช่ครับ
0: มาวันนี้มอบเพลงนี้ให้ใครพี่หนุ่มครับ
1: มอบให้หนูดีแล้วก็ให้นกสุพรรณให้วันวิสาให้พี่สุวัสดิ์ให้เล็กโปรประจักษ์ด้วยแล้วก็ทุกเสียงทุกสายให้น้องแป้งด้วยแล้วก็ให้ดีเจด้วยครับ
0: นี่ได้เลยครับผมวันนี้เป็นยังไงบ้างครับทำกับข้าวหรือยังพี่หนุ่ม
1: ยังเลยครับ
0: ยังเลยนะแต่มีแพลนจะทำกับข้าวอยู่ไหมหรือว่าไปซื้อเนี่ยวันนี
1: ้ทำแต่ทำมืดๆหน่อย
0: อ๋อแสดงว่ายังไม่หิวแต่ผมหิวแล้วนะมาเดี๋ยวมาขอบคุณผู้สนับสนุนกันเลยนะพี่หนุ่มนะผมขออนุญาตพูดนำนะครับวันนี้สั้นๆ
1: คร
0: ับ ขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
1: ขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
0: เรียบร้อยครับพี่หนุ่มขอบคุณด้วยนะเดี๋ยวฟังเพลงไปด้วยกันพี
1: ่ครับขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับผมหนึ่งสาหน้าใหม่ครับกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคชั่วโมงนี้นะมาเริ่มต้นกับบนพาเรตกันเลยนะครับคุณผู้ฟังดอกชบาสีแดงจากลูกตาลชนทิชาครับ

0: 4เป็นงานเพลงครับฟังสบายๆต่อเนื่องกันนะชั่วโมงนี้กับพาเรทเพลงฮิตก็ตั้งต้นขบวนมาด้วยดอกชบาสีแดงครับงานจากลูกตาลชนทิชาซึ่งพี่หนุ่มน้องแต้แนะนำเข้ามาเป็นหน้าใหม่นะครับต่อด้วยดอกไม้ให้คุณครับเวอร์ชันเสียงร้องจากพี่ก๊อตจักรพันธ์ดาวประดับใจงานจากดอนสอนระเบียบและปิดท้ายด้วยเจ้าดอกจำปางานจากน้องเมลตวิสาและน้องตุ๊กตานริศราครับ
1: พาเรทเพลงฮิต
0: 10:27 ครับคุณฟังมาช่วงนี้ใครที่เลี้ยงน้องแมวอยู่ฟังดีๆเลยครับเพราะว่าอาหารแมวเขียวแดงตัวจริงเนี่ยต้องเอโปรไอคิวตัวจริงในตำนานครับที่หลายบ้านไว้ใจให้เจ้าเหมียวซึ่งหอมอร่อยครับน้องแมวเขาชอบแค่เปิดถุงปุ๊บก็วิ่งมารอเลยครับกินเพลินจนหมดชามที่สำคัญครับคุณฟังอาหารแมวเอโปรไอคิวเนี่ยเขาควบคุมโซเดียมไม่เค็มครับกินได้ทุกวันคุ้มค่าคุ้มราคาเหมาะกับบ้านที่เลี้ยงแมวหลายตัวครับคุณสามารถจัดตุนไว้ให้น้องแมวน้องเหมียวเนี่ยได้ยาวๆเลยนะครับซึ่งการผลิตก็ได้มาตรฐานด้วยมั่นใจในคุณภาพได้ทุกมื้อครับซึ่งทางเอโปรไอคิวเขาก็มีให้คุณเนี่ยนะครับได้เลือกด้วยกัน3สูตรครับไม่ว่าจะเป็นสูตรเขียวแดงตัวจริงอย่างสูตร2มิกซ์สูตร3มิกซ์และสูตรลูกแมวอายุ1ถึง12เดือนครับเลือกให้เหมาะกับช่วงวัยของน้องแมวได้เลยครับมีโภชนาการครบช่วยดูแลสุขภาพโดยรวมเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงพร้อมบำรุงขนให้สวยเงางามเขียวแดงตัวจริงต้องเอโปรไอคิวหาซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยง 7-Eleven ห้างสรรพสินค้าและช่องทางออนไลน์ทั่วประเทศ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: จอคิวิทครับมาขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงนี้กันหน่อยนะขอขอบคุณครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองงั้นใหม่ครับจากบุ๊กสุภการเพลงนี้ชื่อเพลงว่าในนามคนเก่า

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ

0: อย่าใจกระจอกครับตามคำขอที่ฝากกันเข้ามากับฮิตที่3ประจำสัปดาห์นี้นะครับงานจากพี่หนูเล็กกากากับช่วงเวลาของเพลงฮิตติดชาร์ตขอขอบคุณครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: 17:39 นกันแล้วนะครับช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังท่านใดที่จะเริ่มออมเนี่ยบอกได้เลยว่าเริ่มออมได้ง่ายๆครับวันนี้บอกครับว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่แค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้ออมได้ฟรีสไตล์นะครับทางเลือกไหนก็ดอกเบี้ยสูงกับเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินครับที่ให้คุณเนี่ยคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกฝากเริ่มต้นครับเพียง 10,000 บาทบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทก็รับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีซึ่งเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีครับเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีซึ่งเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนครับตัวนี้หากคุณนะครับมีเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทก็รับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีสำหรับเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปก็

ก็รับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.29% ต่อปีครับซึ่งอัตราดอกเบี้ยก็เป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมนะครับคุณผู้ฟังไม่ว่าคุณจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจครับฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาไปจนถึง31 สิงหาคม 2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมครับได้ที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจะเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ว้าวว้าวว้าวว้าวไวไวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

จริงฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven

0: จริง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: มีคุณอ้อนะครับบอกว่าวันนี้วันคล้ายวันเกิดนี่ขอบคุณด้วยนะครับที่แวะมาฝากเพลงของพี่บ่าววีก็เลยเลือกเพลงนี้เข้ามานกหาฟ้าครับ
1: เพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ครับงั้นจากคุณพิงลำพระเพลิงนะครับเขียนถึงคนบนฟ้า

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: 10:52 นะครับก็เดี๋ยวทิ้งท้ายกับ1ผลงานเพลงแล้วกันนะครับเพราะว่าอีกสักครู่หนึ่งทาง FM 95ลูกทุ่งมหานครเราจะรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งเราจะรับสัญญาณเสียงครับจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งจะเริ่มรับสัญญาณเสียงตั้งแต่เวลา 17:55 จนเสร็จพิธีนะครับหลังจากนั้นคุณผู้ฟังสามารถที่จะกลับมารับฟังรายการปกติของทาง FM 95ลูกทุ่งมหานครซึ่งเดี๋ยวช่วงนี้ผมทิ้งท้ายกับงานจากน้องต้นข้าวสุปริยากับเพลงปาฏิหาริย์มีจริง

0: ท่านผู้ฟังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำท่านผู้ฟังมารับฟังการถ่ายทอดเสียงครับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับ
1: วันนี้เป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครบ50วันแห่งการสิ้นพระชนค่ะซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำหรับบุคคลทั่วไปสามารถเรียกให้เข้าใจง่ายๆคือการทำบุญครบ50วันค่ะเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะคะอาทิการสวดพระพุทธมนต์การถวายภัตตาหารการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลเป็นต้นค่ะโดยคำว่าปัญญาสมวานมีรากศัพท์มาจากภาษาบาลีสันสกฤตเช่นเดียวกับคำที่ใช้เรียกการบำเพ็ญกุศลในวาระอื่นๆซึ่งหมายถึงการครบกำหนดระยะเวลา50วันและเมื่อใช้ในบริบทของพิธีกรรมทางศาสนาจึงมีความหมายว่าการบำเพ็ญกุศลครบวาระ50วันค่ะเพื่อเป็นการรำลึกถึงและสืบทอดธรรมเนียมประเพณีแห่งการทำบุญตามแนวทางพระพุทธศาสนาทั้งนี้ศาสนิกชนสามารถจัดพิธีน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีตามหลักความเชื่อและธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละศาสนาค่ะโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาได้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสผู้บริหารและผู้แทนจากส่วนราชการเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลประกอบด้วยพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ทอดผ้าไตรบางสุกุลและตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระกุศลค่ะและนอกจากนี้นะคะอีกหลายหน่วยงานค่ะก็ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคค่ะดังเช่นปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็ได้มีการบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอาคารวัฒนธรรมวิสิตกระทรวงวัฒนธรรมโดยมีผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมประกอบด้วยพิธีสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลและตักบาตรพระสงฆ์10รูปค่ะ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติเวลา 18:00 น.

0: นำท่านผู้ฟังครับกลับมาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเพื่อรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับซึ่งเมื่อสักครู่คุณทิติมาอินกลัมได้พูดถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้ค้างไว้อยู่ครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะนอกจากนี้นะคะปลัดกระทรวงวัฒนธรรมยังกล่าวว่าได้ร่วมกับเครือข่ายทางศาสนาและวัฒนธรรมจัดพิธีทางศาสนาถวายพระกุศลเพื่อแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านต่างๆเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยนอกจากนี้ในส่วนภูมิภาคได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศและวัดต่างๆจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรนิทรรศการและกิจกรรมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณพร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกับองค์การ5ศาสนาประกอบพิธีตามหลักศาสนบัญญัติเพื่อถวายพระกุศลอย่างศาสนสถานของแต่ละศาสนาด้วยค่ะ
0: นอกจากกิจกรรมนะครับจากหลายภาคส่วนในช่วงเช้านะครับดังเช่นที่นำเสนอไปจากกระทรวงวัฒนธรรมครับในช่วงเวลาบ่ายครับสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญทักษิณานุประธานปัญญาสมวาน50วันอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับโดยในวันนี้เวลา 13:00 นพระพรหมวชิระวิมลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะกรุงเทพมหานครและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตราชวรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในพิธีบำเพ็ญทักษิณานุประธานปัญญาสมวาน50วันเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมณตำหนักสมเด็จพระสังฆราชวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครอย่างพร้อมเพรียงภายในพิธีประธานฝ่ายสงฆ์ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นประธานฝ่ายคฤหัสถ์จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระรูปก่อนที่พระสงฆ์จะให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์ลำดับต่อมาประธานฝ่ายคฤหัสถ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้ร่วมกันถวายชุดผ้าไตรจำนวน10ไตรและเครื่องทยธรรมแด่พระสงฆ์ซึ่งพระสงฆ์ได้สดับปกรณ์และอนุโมทนาก่อนที่ผู้ร่วมพิธีจะกรวดน้ำรับพรและกราบถวายบังคมหน้าพระรูปเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาขออภัยครับเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างสูงสุดครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะในทางพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่าหลังความตายวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่ตามกรรมวิญญาณจึงสามารถรับอานิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้ค่ะการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยยะสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับค่ะโดยทั่วไปครอบครัวชาวพุทธจะจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมตั้งแต่คืนแรกของการถึงแก่กรรมและทำบุญอุทิศส่วนกุศลเมื่อครบ7วัน15วัน50วันและ100วันตามลำดับค่ะพิธีกรรมประกอบด้วยการถวายภัตตาหารการสวดพระพุทธมนต์การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและการแสดงพระธรรมเทศนาซึ่งอาจจัดณวัดหรือที่บ้านตามความเหมาะสมของแต่ละครอบครัวค่ะซึ่งพิธีทำบุญในวาระ7วัน15วัน50วันและ100วันมีได้เป็นเพียงขนบธรรมเนียมทางศาสนาที่สืบต่อกันมาเท่านั้นนะคะหากยังเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับคนตายรวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูความ

0: ความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเคลื่อนหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีค่ะพร้อมกันนั้นยังเป็นช่วงเวลาแห่งการเยียวยาจิตใจของผู้ที่ยังอยู่ให้ค่อยๆยอมรับและทำใจต่อการสูญเสียได้ธรรมเนียมการบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงเป็นประเพณีที่ผสมผสานทั้งคติธรรมความเชื่อและคุณค่าทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนไทยอันเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านานค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในวันนี้หมายกำหนดการครับรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิรลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติกุลประทับยืนหน้าพระเก้าอี้ท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนยืนหน้าเก้าอี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศขณะนั้นเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงมหาชัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัชมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารประทับยืนหน้าพระเก้าอี้เจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณียืนหน้าเก้าอี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลองธุลีพระบาทประทับพระราชอาสน์เจ้าหน้าที่อารัธนาพระปริตรพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งเจ้าพนักงานนิมนต์พระเทพวัชิราภินันผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปวรนิเวศวิหารที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์และพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาสงจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศลสำหรับพระศพทรงธรรมทรงกราบทรงศีลจากนั้นพระเทพวัชิราภินันท์ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบลงมานั่งอย่างอาสงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยเทยธรรมบูชากันเทศประทับพระราชอาสน์เจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาประทับพระราชอาสน์จากนั้น

0: ระสงฆ์ทั้งหลายสดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกรสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ
1: ท่านผู้ฟังคะโครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงมีพระดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อประทานความช่วยเหลือแก่กลุ่มคนที่ก้าวพลาดและขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมโครงการกำลังใจก่อตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่31ตุลาคม2549เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ขาดโอกาสและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าการที่สังคมจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขได้ทุกคนต้องเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่นโดยกระบวนการยุติธรรมมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเป็นธรรมแก่สังคมแต่ในหลายกรณีผู้ที่เคยก้าวพลาดเช่นผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติหรือจำเลยมักไม่ได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ส่งผลให้ขาดโอกาสในการที่จะกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างแท้จริงโครงการกำลังใจจึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นทั้งกำลังใจและเป็นโอกาสให้กับบุคคลเหล่านี้ได้พัฒนาตนเองลดการกระทำผิดซ้ำและสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคมได้อีกครั้งโครงการกำลังใจมุ่งดำเนินงานในลักษณะเสริมและไม่ซ้ำซ้อนกับงานของภาครัฐโดยเน้นกิจกรรมที่หน่วยงานราชการนั้นอาจจะดำเนินการได้ไม่เต็มที่เนื่องจากข้อจำกัดด้านทรัพยากรหรือปัจจัยต่างๆโครงการยังมุ่งรณรงค์ให้สังคมไทยนั้นเปิดใจยอมรับแล้วก็ให้โอกาสผู้ที่เคยก้าวพลาดแต่ตั้งใจเริ่มต้นชีวิตใหม่ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายสำคัญคือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดผู้ขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมสำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการกำลังใจคือให้ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมและผู้ขาดโอกาสเพื่อให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาและจิตกุศลได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ที่ต้องการโอกาสในสังคมส่งเสริมให้สังคมไทยนั้นเป็นสังคมแห่งการให้กำลังใจและการให้อภัยแก่ผู้ที่พร้อมจะเริ่มต้นชีวิตใหม่เผยแพร่พระดำริเกี่ยวกับการประทานโอกาสและกำลังใจกับผู้ขาดโอกาสสู่สาธารณชนทั้งนี้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาโครงการกำลังใจได้ดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือผู้ต้องขังผู้พ้นโทษเด็กและเยาวชนรวมถึงผู้ขาดโอกาสในหลากหลายมิติพร้อมทั้งยังปลูกฝังแนวคิดแห่งการให้อภัยและการเปิดโอกาสเพื่อสร้างสังคมไทยที่อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจและสงบสุขค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายๆโครงการในพระดำริ

0: นะคะอีกโครงการหนึ่งที่ให้ความสำคัญนั่นก็คือเรื่องของความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญและขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีโครงการอันเนื่องมาจากพระดำริสำคัญเช่นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์มุ่งอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะเรื่องของการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่รอยต่อของป่า5จังหวัดภาคตะวันออกคือจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดในการนี้พระองค์ทรงมีพระดำรัสว่าเรารักทั้งคนรักทั้งช้างเป็นที่มาของโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม2562เพื่อเป็นการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างช้างป่ากับคนผ่านมาตรการแก้ปัญหาช้างป่า6ข้อก็ประกอบไปด้วยการจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อเป็นแหล่งอาศัยของช้างการจัดการแนวป้องกันช้างป่าชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าและเครือข่ายชุมชนการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากช้างป่าการจัดการพื้นที่รองรับช้างป่าอย่างยั่งยืนและการควบคุมประชากรช้างป่าถือเป็นยุทธศาสตร์หลักที่ได้กำหนดโดยคณะกรรมการอนุรักษ์และจัดการช้างร่วมกับกรมอุทยานซึ่งมาจากแนวพระดำริของพระองค์ทรงเน้นย้ำการแก้ปัญหาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าโดยเฉพาะให้ความสำคัญกับเรื่องของการสื่อสารและการสร้างความเข้าใจกับประชาชนเพื่อให้เกิดการเข้าถึงเรียนรู้และพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมผ่านโครงการต่างๆที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองมากกว่าการให้ความช่วยเหลือในรูปแบบของเงินทุนเพียงอย่างเดียวซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งและการพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับจากการทรงงานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเช่นโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาซึ่งได้ดำเนินการเพื่อช่วยเหลือและสร้างโอกาสให้ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์และทารกเมื่อปี2549ที่ทัณฑสถานหลายแห่งและที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าประสบความสำเร็จอย่างมากทำให้กองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีหรือยูนิเฟมได้กราบทูลเชิญและได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระอิสริยยศในขณะนั้นทรงตอบรับเป็นทูตสันทวะไมตรีหรือ Goodwill Ambassador ในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก

ท่านผู้ฟังครับขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่

ราชการผู้มาเฝ้าทูลองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2551ซึ่งในขณะนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาพระองค์ทรงเป็นพนักงานอัยการรับผิดชอบคดีความที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงด้วยพระภารกิจแรกที่ทรงปฏิบัติในฐานะองค์ทูตสันทวไมตรีคือการรณรงค์ภายใต้แคมเปญ Say No to Violence Against Women ในประเทศไทยใช้เวลาเพียง2เดือนเศษก็สามารถรวบรวมรายชื่อผู้สนับสนุนได้กว่า3ล้าน1แสนรายชื่อครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บวรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศครับ

0: ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลองธุลีพระบาทประทับพระราชอาครับ
1: วิปัตติปฏิภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะทุกขะวินาสายะปริตังปรูทะมังคลังวิปัตติปฏิภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะพยะวินาสายะปริตังพูทะมังคลังวิปัตติปฏิภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพโรคะวินาสายะปริตังพูทะมังคลัง

านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่เจ้าหน้าที่ได้อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10 รูปสวดพระพุทธมนต์นะครับ

0: สำหรับรายนามของพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์นั้น
1: อาติเรภวัตตะจัมทีวะโต

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอัตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ที่จบไปนั้นครับเป็นการสวดพระพุทธมนต์ครับต่อด้วยถวายอดิเรกและขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นได้ถวายพระพรลาเจ้าพนักงานครับได้นิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งครับซึ่งสำหรับรายนามพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์ในวันนี้ประกอบด้วยสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีรอาจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศน์วชิระมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระมหาวชิระคุณดีโลกวัดสามพระยาและสมเด็จพระวชิระรัตนโมลีวัดปากน้ำครับซึ่งขณะนี้ครับเจ้าพนักงานครับได้นิมนต์พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์10รูปออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ
2: ท่านผู้ฟังคะทางนี้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยเป็นเจ้านายพระองค์แรกที่ประดิษฐานพระศพที่พระที่นั่งแห่งนี้นะคะนอกจากนี้พระองค์ยังพระราชทานพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9เป็นพระโกศประกอบพระอิสริยยศพระศพเป็นพระองค์ที่2ต่อจากพระศพสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีและมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระเกียรติยศโดยพระราชทานเสวตรฉันท์7ชั้นกางกั้นพระโกศค่ะตลอดเวลากว่า

0: 200กว่าปีนะคะพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ผ่านเหตุการณ์สำคัญมานับไม่ถ้วนทั้งความรุ่งเรืองแห่งราชสำนักการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองและเป็นฉากเงียบๆของประวัติศาสตร์ที่ผู้คนภายนอกแทบไม่เคยล่วงรู้ค่ะกระทั่งในปีพุทธศักราช2569พระที่นั่งพิมานรัตยาจึงได้รับบทบาทสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ราชสำนักไทยเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาประดิษฐานในพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตร7ชั้นณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพระที่นั่งพิมานรัตยาที่ถูกใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะภาพพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตรท่ามกลางบรรยากาศอันสงบครึ้มของพระที่นั่งโบราณที่มีอายุกว่า200ปีเป็นภาพที่สะท้อนทั้งพระเกียรติยศความอาลัยและความต่อเนื่องของพระราชประเพณีไทยได้อย่างลึกซึ้งค่ะสำหรับผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์ราชสำนักพระที่นั่งพิมานรัตยามักถูกกล่าวถึงในฐานะอาคารสำคัญในหมู่พระมหามนเทียนแต่นับจากวันนี้เป็นต้นไปพระที่นั่งองค์นี้จะถูกจดจำในอีกบทบาทหนึ่งคือสถานที่ซึ่งได้รับเกียรติให้เป็นที่ประดิษฐานพระศพของพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันค่ะและเมื่อมองย้อนกลับไปในห้วงเวลากว่า2ศตวรรษพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านทั้งยุคแห่งการสร้างบ้านสร้างเมืองยุคแห่งการปฏิรูปประเทศและยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านของสังคมไทยมาจนถึงวันนี้วันที่ต้องทำหน้าที่เป็นสถานที่แห่งความอาลัยยิ่งของแผ่นดินค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้เจ้าพนักงานครับได้นิมนต์พระเทพวัชิราภินันท์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารที่จะถวายพระธรรมเทศนาเพื่อเตรียมขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์ครับ
2: ท่านผู้ฟังคะการตั้งแต่งเครื่องอิสริยยศหน้าพระโกศทองใหญ่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาได้ทรงรับพระราชทานถวายเกียรติยศสูงสุดพระศพประดิษฐานภายใต้พระสัปปัตตบดลเสวตฉัตรผ้าขาว7ชั้นกางกั้นเหนือพระโกศทองใหญ่แวดล้อมด้วยเครื่องสูงเครื่องราชอิสริยยศเครื่องราชูปโภคตามโบราณราชประเพณีอย่างครบถ้วนค่ะ

0: มะยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยมปิมะยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ

สุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ

0: พระมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันธิวลังอายาจธาสันติธาสตาปรชักขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง
1: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์สมเด็จพระปรเมนทรธรรมิกะ

จ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในปัจฉานานุตัปปกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไป

ติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมาผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม

เมนะสมจริยายะสั่งยเมนะดเมนะจะยังกตวาสุขิโตโหตินะจะปัจฉานานุตัปปติตีบัดนี้จักแสดงพระธรรมเทศนาในปัจฉานานุตัปปกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปแก่พระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจในการที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาผู้สิ้นพระชนเสด็จสู่สวรรคาลัยอันยังให้มหาบพิตรพระบรมวงศานุวงศ์และประสบกนิกรทั้งหลายอยู่ในความโทมนัสเป็นที่ยิ่งพระราชพิธีในการประสบตลอด50วันในพระบรมราชานุเคราะห์จัดได้อย่างสมพระเกียรติแห่งขัตยนารีสยามผู้ทรงเป็นที่รักของคนไทยทุกคนได้อย่างแท้จริงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์แรกในสมเด็จบรมบพิตรกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหมื่นสุทธนารีนาถทรงเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงฐานะแห่งอุปโตสุชาติคือสมบูรณ์ด้วยความเป็นเจ้าทั้งฝ่ายพระราชบิดาและฝ่ายพระมารดาทรงดำรงพระองค์เป็นที่รักยิ่งของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เมื่อเจริญชันษาเข้าสู่วัยแห่งการศึกษาทรงสนพระทัยด้านนิติศาสตร์เป็นเบื้องต้นจนทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยคอเนลประเทศสหรัฐอเมริกาทรงสอบได้เป็นเนติบัณฑิตไทยต่อมา

ทางด้านรัฐศาสตร์จนทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเริ่มทรงงานด้วยการตามเสด็จพระมารดาอาทิทรงเข้าไปช่วยงานกับสภากาชาดไทยจนเกิดเป็นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากเมื่อเริ่มทรงงานทางด้านอัยการได้ทรงเคยดำรงตำแหน่งรองอัยการประจำจังหวัดอุดรธานีทำให้ทรงได้มีพระปฏิสันถารสนทนาธรรมกับพระสงฆ์ฝ่ายวิปัสสนาธุระหลายรูปทำให้เป็นการเพิ่มความรู้ทางธรรมเพื่อทรงนำมาใช้ฝึกฝนภาวนากรรมฐานทั้งสมถะและวิปัสสนาการทรงงานด้านกฎหมายทำให้ทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ของผู้ต้องขังในทัณฑสถานต่างๆอันเป็นเหตุให้ทรงก่อตั้งมูลนิธินภาในพระดำริและเกิดเป็นโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระราชดำริต่อมาได้ทรงงานทางด้านการต่างประเทศทั้งงานขององค์การสหประชาชาติและได้ทรงรับตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียสาธารณรัฐสโลวาคและสาธารณรัฐสโลวีเนียตามลำดับพระประวัติที่แสดงมาเป็นลำดับเป็นภาพสะท้อนของการทรงปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาอย่างสมบูรณ์จึงยกพระคาถาอันเป็นนิเขปบทที่มาในขุททกนิกายชาดกที่ว่าดาเนนะสมะจริยายะสังยเมนะดะเมนะจะยังกัตตวาสุขิโตโหติณจะปัจฉานุตัปปติแปลความว่าคนทำกรรมใดด้วยทานด้วยความประพฤติสม่ำเสมอด้วยความสำรวมและด้วยการฝึกตนย่อมมีความสุขเพราะกรรมนั้นย่อมไม่ตามเผาผลาญในภายหลังพระคาถานี้แสดงเรื่องของการทำกรรมเช่นใดที่ไม่เกิดตามเผาผลาญเดือดร้อนในภายหลังกฎแห่งกรรมอันเป็นกฎของธรรมชาติที่ว่าบุคคลทำกรรมใดแล้วย่อมได้รับผลแห่งกรรมนั้นถือว่าเป็นกฎที่ทุกชีวิตในโลกนี้ที่ยังคล้องอยู่ในกิเลสไม่สามารถจะหลีกหนีออกไปได้เป็นรูปลักษณะเหมือนพลังงานสะท้อนออกไปย่อมวนกลับมาสู่จุดเริ่มต้นคือตัวของผู้กระทำอยู่เสมอนั่นเองภาวะที่รับผลแห่งกรรมนี้ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าวิบากกฎแห่งกรรมมิได้บ่งบอกว่าสิ่งใดดีหรือสิ่งใดชั่วเป็นแต่เพียงบอกว่าทำแล้วย่อมได้รับผลแห่งการกระทำเท่านั้นวิบากที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญใจเหล่านี้เรียกว่าอกุศลตรงกันข้ามกับวิบากที่ทำให้เกิดความสุขสบายใจน่ายินดีเหล่านี้เรียกว่ากุศลดังนั้นกุศลและอกุศลเป็นเพียงนิยามหรือเป็นความรู้สึกของผู้รับกรรมเท่านั้นเมื่อได้รับของที่ดีที่ชอบใจก็ย่อมอยากจักรักษาไว้ส่วนถ้าได้รับของที่ชั่วไม่น่าชอบใจก็ย่อมอยากปล่อยไปให้ห่างอันว่าอกุศลกรรมนั้นท่านเปรียบเสมือนความร้อนที่ร้อนรุ่มอยู่ในใจดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาไว้ในอาทิตตปริยายสูตรที่ถือว่าเป็นพระสูตรสำคัญทรงแสดงธรรมแก่ชดินอันเป็นกลุ่มนักบวชที่

ถือบูชาไฟ3กลุ่มที่มีอุรุเวละกัสสปะเป็นประธานให้เห็นถึงความสำคัญว่าไฟคือความเร่าร้อนต่างๆอันเปรียบเทียบด้วยดวงอาทิตย์เกิดขึ้นจากกระบวนการของอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจเปิดรับอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่แปลว่าการสัมผัสของกายและธรรมารมณ์เมื่ออายตนะภายในกับภายนอกทั้งสองกระทบกันจึงเกิดเป็นภาวะรู้เรียกว่าวิญญาณภาวะรู้ที่เกิดขึ้นมีการปรุงแต่งสืบต่อมาเรียกว่าสังขารกลายเป็นความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีความมีมีความเป็นเกิดขึ้นมาความมีความเป็นนั้นถูกระบุเป็นนามเป็นชื่อด้วยสัญญาที่แปลว่าความจำการบันทึกของความจำทำให้ระบุขึ้นได้ว่าสิ่งใดดีไม่ดีหรือเฉยเฉยทำให้เกิดเป็นอารมณ์รับรู้ที่เรียกว่าเวทนาแบ่งเป็นกุศลอกุศลและไม่สามารถระบุได้เป็นกลางๆที่เรียกว่าอัพพยากฤตความร้อนที่เปรียบเสมือนดั่งไฟเกิดขึ้นได้ด้วยอกุศลมูลที่เป็นรากเหง้าแห่งความชั่วอันประกอบด้วยราคะโทสะและโมหะราคะที่ประกอบด้วยความอยากเมื่อไม่ได้สมตามประสงค์ย่อมเกิดเป็นโทสะความโกรธและเพราะความไม่รู้จริงเห็นจริงจึงทำให้รู้สึกว่าความอยากความมีความเป็นนั้นเป็นสิ่งสวยงามถูกต้องการเข้าไปยึดถือสิ่งเหล่านี้เรียกว่าโมหะเมื่อต้องการลดความเดือดร้อนข้องใจสร้างให้เกิดเป็นกุศลวิบากอันเป็นต้นตอแห่งความดีควรต้องประกอบธรรมะ4ประการอันมาในพระคาถาเบื้องต้นประกอบด้วยทานการให้สมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอสังยมะความสำรวมระวังและธรรมะการฝึกตนดังจะอธิบายไปตามลำดับดังนี้ 1. ทานการให้หมายถึงการสละปันสิ่งของของตนให้แก่ผู้อื่นด้วยเจตนาที่จะสงเคราะห์การให้ทานนี้ถือเป็นบุญเบื้องต้นในพระพุทธศาสนาลักษณะการให้มี3อย่างประกอบด้วยอามิสทานคือการให้วัตถุให้แรงกายธรรมทานคือการให้ความรู้ให้ธรรมะเพื่อนำไปปฏิบัติและอภัยทานคือรู้จักสละการผูกโกรธลดความแค้นของจิตใจลดความพยาบาท 2. สมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอหมายถึงความประพฤติที่เรียบร้อยความประพฤติที่ไม่พลั้งพลาดซึ่งคือการรักษาศีลงดเว้นจากทุจริตบาปกรรมต่างๆและความเป็นผู้ตั้งในคุณความดีเป็นไปเพื่อระงับซึ่งอกุศลกรรมทั้งหลาย 3. สังยมะความสำรวมหมายถึงความระวังกายวาจาใจไม่ให้ประพฤติในทางที่เป็นบาปอกุศลคือการฝึกสมาธิทำให้บุคคลสามารถละเว้นจากการทำบาปทั้งหลายได้ซึ่งเรียกว่าการฝึกฝนให้ตนมีสติในการประกอบกายวาจาและใจ 4. ธรรมะการฝึกตนหมายถึงการฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้เป็นจิตที่บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายอันหมายถึงการภาวนาด้วยการพัฒนาปัญญาทำธรรมะ

ให้เป็นแนวทางที่ปฏิบัติได้จริงด้วยการฝึกฝนธรรมะทั้ง4ประการเหล่านี้เป็นลำดับขั้นแห่งการพัฒนาจิตใจของตนเป็นการพัฒนาที่เป็นระบบอยู่ในรูปของทานศีลสมาธิและปัญญาเริ่มต้นจากทานเพื่อลดความตระหนี่เป็นเครื่องมือในการสลายความยึดมั่นในตัวตนที่เรียกว่าอัตตาเมื่อยึดมั่นในตัวตนน้อยลงความหวงแหนความอยากได้ความอยากมีย่อมลดลงไปมีความกระตือรือร้นที่จะทำสิ่งที่มีประโยชน์เพื่อรักษากติกาของสังคมทำให้เป็นสมจริยาความประพฤติดีที่สม่ำเสมอเป็นศีลที่ทำให้ชีวิตมีความเป็นปกติปกติด้วยความละอายและเกรงกลัวต่อบาปสร้างเป็นกำลังใจให้เกิดความมั่นคงจริงๆแล้วศีลคือการให้ชนิดหนึ่งเป็นการให้ความปลอดภัยและการให้ความเคารพแก่ผู้อื่นสามารถทำให้ตนจัดระเบียบของชีวิตได้ดียิ่งขึ้นมีแบบแผนที่จะไม่ไปกระทำผิดด้วยความรู้ที่ถูกต้องศีลจะสมบูรณ์ได้ด้วยมีสังยมะความสำรวมระวังทำให้ศีลไม่เกิดการขาดตอนมีจิตใจมั่นคงที่จักรักษาไว้ได้ความสำรวมของอายตนะภายในที่อยู่ในตนมิให้อกุศลมูลเข้ามาครอบงำได้ง่ายด้วยการทำสมถกรรมฐานคือการทำสมาธิด้วยการเข้าไปเพ่งหรือการกำหนดลมหายใจเพื่อให้รู้ถึงอารมณ์สร้างจิตไม่ให้เกิดความฟุ้งซ่านมีจิตใจที่สงบสติที่ตั้งมั่นได้เช่นนี้จักเป็นประโยชน์ในการมีธรรมะการฝึกฝนจิตใจสร้างให้เกิดปัญญาพิจารณาด้วยวิปัสสนากรรมฐานพิจารณาถึงการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเห็นถึงความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงที่สร้างให้เกิดความทุกข์ทุกข์เพราะไม่สามารถรักษาสภาพให้คงที่ไว้ได้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นทำให้รู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่ของตนไม่ใช่ของเราเราไปยึดมั่นถือมั่นก็ยิ่งทำให้เกิดความคับข้องใจทุกอย่างจึงไม่มีเพราะไม่อยู่ในอำนาจของเราที่เรียกว่าอนัตตาเพื่อเป็นการยกระดับของจิตใจให้มีความสมบูรณ์รู้จักประมาณและความพอดีสามารถพ้นจากการตามเดือดร้อนของอกุศลวิบากที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดังนั้นธรรมะทั้ง4ประการเหล่านี้จึงมีความสัมพันธ์กันด้วยประการฉะนี้พระประวัติและพระจริยวัตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทำให้เห็นถึงภาพสะท้อนแห่งการดำเนินพระชนชีพที่เป็นไปตามลำดับแห่งการพัฒนาจิตได้อย่างชัดเจนทรงประกอบทานด้วยการเสียสละพระองค์เพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่ใช่เพียงประทานวัตถุสิ่งของแต่คือการประทานกำลังพระวรกายกำลังพระสติปัญญาและเวลาส่วนพระองค์เพื่ออาณาประชาราษฎร์เช่นการทรงผลักดันให้เกิดข้อกำหนดกรุงเทพโดยได้รับการรับรองจากองค์การสหประชาชาติเมื่อปีพุทธศักราช2553มีสาระสำคัญโดยเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กผู้ต้องอยู่กับมารดาในเรือนจำทั่วโลกเป็นการประทานโอกาสสิทธิและความรู้สามารถทำให้บุคคลที่พลาดพลั้งสามารถพัฒนาตนเองเพื่อให้มา

เป็นบุคลากรที่ดีของชาติได้เหล่านี้เป็นทานขั้นสูงคือธรรมทานและอภัยทานที่มอบโอกาสและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ประทานแก่ผู้อื่น

ในการปฏิบัติพระกรณียกิจไม่ขาดตกบกพร่องเหล่านี้คือกำแพงศีลที่แข็งแกร่งเป็นฐานให้ทรงมีพระหฤทัยไม่หวั่นไหวไปกับคำสรรเสริญหรือคำนินทาทรงประกอบสังยมะความสำรวมด้วยอาการสงบเย็นและพระสติที่มั่นคงไม่แสดงพระกิริยาที่มีความฟุ้งเฟ้อหรือความหลงในอำนาจเปี่ยมด้วยพระสติโดยเฉพาะในการทรงงานที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ของผู้คนมากมายหรือในภารกิจที่กดดันสร้างเป็นเกราะป้องกันพระทัยให้ไม่หวั่นไหวสามารถรับมือกับปัญหาที่ถาโถมมาสู่พระองค์ได้ทรงประกอบธรรมะการฝึกตนการภาวนาทรงฝึกฝนพระองค์อย่างต่อเนื่องทรงศึกษากฎหมายจนถึงระดับปริญญาเอกฝึกฝนพระองค์เป็นนักการทูตทรงฝึกฝนการปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอทรงฝึกฝนวิชาทหารทรงสามารถดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์แม้พระวรกายจะเป็นสตรีแต่ก็มีพระทัยมุ่งมั่นมิแพ้บุรุษพระกรณียกิจเหล่านี้เป็นเครื่องหล่อหลอมให้พระองค์สามารถเป็นผู้ที่ฝึกตนได้อย่างสมบูรณ์การที่พระองค์ไม่ทรงหยุดนิ่งที่จักเรียนรู้ทำให้ทรงมีความสามารถในการใช้เหตุผลที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการพระปัญญาที่ทำให้ทรงผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้แม้จะทรงประสบความทุกข์จากพระอาการประชวรของพระมารดาเป็นเวลานานพระองค์ก็ทรงมีพระทัยอดทนได้อย่างมั่นคงยะถาปิกุมภการสะกตามัตติกะภาชนาสัพเพเพดะปริยันตาเอวังมัจจานะจีวิตังแปลความว่าภาชนะดินที่ช่างปั้นกระทำขึ้นแล้วล้วนมีความแตกเป็นที่สุดชั้นใดทุกชีวิตทั้งหลายก็เป็นฉันนั้นเมื่อวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2565ทรงพระประชวรหมดพระสติทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยและไม่สามารถเสด็จออกมาจากโรงพยาบาลได้อีกทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความเศร้าและเมื่อมาสำทับกับการสิ้นพระชนในวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นยิ่งเหมือนความสุขทุกสิ่งทุกอย่างสลายไปจากหัวใจของคนไทยทั้งชาติการแสดงถึงพระกรณียกิจทั้งหมดดังที่กล่าวมาเป็นเครื่องมือสร้างให้พระองค์ทรงเป็นผู้มีธรรมะครบทั้ง4ประการทำให้พระองค์ไม่ทรงเป็นผู้มีความเดือดร้อนความทุกข์ร้อนใจมาเผาผลาญในภายหลังเป็นกุศลละวิบากในอนาคตชาติทรงอยู่ในสถานะคนดีเมื่อเราคิดถึงใครเราควรปฏิบัติบูชาระลึกต่อบุคคลนั้นปฏิบัติตามสิ่งที่บุคคลนั้นได้สร้างประโยชน์ไว้จึงควรนำพระกรณียกิจต่างๆไปใช้เป็นแบบแผนปฏิบัติเพื่อให้เกิดความผาสุกและความยั่งยืนแก่อนาคตการของตนได้อย่างดีเยี่ยมเพื่อให้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆได้ดังที่พระองค์ทรงกระทำมาตลอดพระชนชีพ47ชรรษาด้วยความสมบูรณ์ทุกประการอิมินากตะปุญเยนะด้วยอำนาจพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์สมเด็จพระปรเมนทรธรรมิกะรา

0: ประชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาในวันนี้นั้นจงสำเร็จเป็นบุญญราศีอำนวยทิพยสุขทิพยสมบัติแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาในสัมปรายภพสมดังพระราชปณิธานปรารภโดยฐานะนิยมทุกประการในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้พระสงฆ์จตุรวรรคจากวัดบวรนิเวศวิหารจักได้สวดบรรยายธรรมกถาเพื่อเพิ่มพูนอัปปมาดธรรมสัมมาปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในปัจฉานานุตัปปกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมียุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับที่จบไปแล้วนั้นนะครับเป็นการถวายพระธรรมเทศนาครับปัจฉานานุตัปปกถาครับจากพระเทพวชิราภินันท์วัดบวรนิเวศวิหารครับซึ่งขณะนี้ครับเจ้าพนักงานนั้นกำลังนิมนต์พระเทพวชิราภินันท์ครับลงจากธรรมาสน์ครับเพื่อจะลงมานั่งยังอาสงฆ์ครับ

สำหรับนะครับในพระธรรมเทศนาครับปัจฉานานุตัปปกถาครับได้จบลงนะครับสนองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปแก่พระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจครับขณะนี้เจ้าพนักงานครับได้นิมนต์พระเทพวชิราภินันท์ลงจากธรรมาสครับ

ลำดับต่อไปครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระหม่อมมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมก

ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่ที่จบไปนั้นนะครับพระสงฆ์สี่รูปได้สวดธรรมคาถาครับซึ่งสำหรับพระสงฆ์ทั้งสี่รูปครับมาจากวัดบวรนิเวศวิหารครับโดยรายนามของพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาครับประกอบด้วยพระมหาจะ

0: ุพลพระยาโนพระมหาวโรธธรรมวโรพระมหาพิสิทธพงศ์ปวิสิทธโธพระครูสังฆการวิจิตครับจากวัดบวรนิเวศวิหารครับท่านผู้ฟังครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยเทธรรมบูชากัณฑ์เทศพระสงฆ์ที่ได้สวดธรรมคถาครับซึ่งท่านได้รับฟังการสวดธรรมคถาเมื่อสักครู่นี้นะครับจะสังเกตได้ว่านะครับทำนองครับในการสวดครับเนื่องจากว่าพระสงฆ์ทั้งสี่รูปนั้นมาจากวัดบวรนิเวศวิหารครับซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกครับเป็นศูนย์กลางคณะธรรมยุทธหรือว่าธรรมยุทธติกนิกายในประเทศไทยครับทำให้ทำนองในการสวดนั้นอาจจะไม่คุ้นหูสำหรับบางท่านเพราะว่าเป็นทำนองการสวดครับด้วยเป็นทำนองการสวดของมคตครับเป็นการออกเสียงภาษาบาลีตามวรรคตอนและจังหวะที่เน้นความชัดเจนถูกต้องตามหลักภาษาครับกรณีครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประเคนจตุปัจจัยเทธรรมบูชากัณฑ์เทศครับกรณีเจ้าพนักงานกำลังลาดพระภูษาโยงครับ
1: ท่านผู้ฟังคะพระภูษาโยงหรือภูษาโยงหรือที่เรียกโดยทั่วไปว่าผ้าโยงนะคะคือแถบผ้าที่โยงจากปากพระโกศโกศอธิหีบศพหรือพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนผู้วายชนหรือผู้ถึงแก่กรรมค่ะสำหรับคลี่เพื่อทอดไปยังพระสงฆ์สำหรับประกอบพิธีสดับปกรณ์หรือบังสุคุณอันเป็นการใช้แทนสายศีลในงานศพตามธรรมเนียมไทยค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถา5รูปประทับพระราชอาสน์ครับ

0: ระสงฆ์ท่านนั้นนะครับได้สดับประกอบครับ
1: ท่านผู้ฟังคะการสดับประกอบหมายถึงการที่พระสงฆ์สวดพระอภิธรรมและพิจารณาผ้าบางสุกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ
2: วาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัตติตังตุมหังคิปะเมวะสมิชโตสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโท

อติเรกะวัสสตังชีวโตอติเรกะวัสสตังชีวโตอติเรกะวัสสตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนธมหาราชาสัพปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจจังปรเมนธมหาราชวรัสสะปรมราชินียาสหภวตุ

0: วายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาขณะนี้เจ้าพนักงานกำลังนิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับสำหรับพระสงฆ์เมื่อสักครู่นี้ครับทั้ง5รูปนั้นพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถา4รูปและพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนา1รูปครับโดยสำหรับพระเทพวัชิร

าภินันท์วัดบวรนิเวศวิหารที่ได้ถวายพระธรรมเทศนาครับได้ใช้ผัดรองในวันนี้เป็นผัดรองที่ระลึกเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระจรกิติยาภาวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2527ลักษณะครับเป็นพัดหน้านางพื้นผ้าไหมสีส้มอันเป็นสีประจำวันประสูติคือวันพระราชบดีกลางพัดปักด้วยดิ้นทองเป็นลายพระหัตถ์ลงพระนามพัชรกิติยาภาครับขณะนี้ครับเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการ

0: ระองค์ทรงกราบครับและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับ
1: ฟังคะการสวดพระอภิธรรมนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อการนำเอาพระอภิธรรมในพระอภิธรรมปิฎกมาสวดเพราะคำสอนในพระอภิธรรมนั้นล้วนเป็นคำสอนเพื่อให้คนนั้นมีชีวิตอยู่ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทเป็นการบำเพ็ญกุศลให้กับผู้เสียชีวิตเพราะการบำเพ็ญอุทิศกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นหน้าที่ของลูกหลานและญาติมิตรเป็นการสร้างความอบอุ่นใจและบรรเทาความเศร้าโศกของญาติพี่น้องทั้งยังเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและจารีตประเพณีอีกส่วนหนึ่งการสวดพระอภิธรรมเป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณเมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งนับถือศาสนาพุทธเสียชีวิตลงผู้เป็นญาติมิตรและผู้คุ้นเคยก็จะได้ให้มีการสวดพระอภิธรรมขึ้นเพื่อเป็นการสร้างบำเพ็ญกุศลและอุทิศบุญนั้นไปให้แก่ผู้ที่ล่วงลับโดยยึดตามในแนวทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปฏิบัติในคราวเสด็จไปเทศนาพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงซึ่งเป็นหลักปฏิบัติถือกันว่าเป็นบุญกุศลอันใหญ่หลวงพิธีสวดพระอภิธรรมจะนิมนต์พระสวดจำนวน4รูปสวดจำนวน3คืน5คืน7คืนหรือตามกำลังศรัทธาของเจ้าภาพนั้นตามประเพณีนิยมสวด4จบโดยใช้พระอภิธรรม7คัมภีร์เป็นบทสวดมาแต่เดิมในระยะหลังๆการสวดพระอภิธรรมก็ได้พัฒนาออกไปมากมีการนำเอาบทสวดอื่นๆมาใช้สวดเช่นสวดพระอภิธรรมมัทธสังคหะสวดพระมาลัยสวดสหัสนัยสวดแปลเป็นต้นการสวดพระอภิธรรมนี้มีทั้งงานหลวงแล้วก็งานราษฎร์ทั่วไปแต่งานหลวงนั้นไม่ได้สวดแค่4จบเช่นงานราษฎร์ทั่วไปจะนิมนต์พระสงฆ์2ชุดและผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆทั้งวันทั้งคืนและทำนองการสวดก็เป็นพิเศษแตกต่างกันออกไปพิธีสวดพระอภิธรรมที่จัดว่าเป็นงานหลวงอีกประเภทหนึ่งที่พระมหากษัตริย์ทรงรับศพของบุคคลต่างๆไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์3คืน5คืน7คืนหรือสุดแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมซึ่งพิธีดังกล่าวนี้มีการสวด4จบเหมือนพิธีของราษฎร์ทั่วไปแต่ทำนองสวดเหมือนการสวดในงานหลวงค่ะ
0: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธี

0: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริบรรพวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: ท่านผู้ฟังคะในงานพระศพพระบรมศพนอกจากการสวดพระอภิธรรมแล้วยังมีการประคมย่ำยามซึ่งจัดเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์อย่างหนึ่งโดยคำว่าประคมจะหมายถึงการบรรเลงดนตรีเพื่อเป็นสัญญาณในพิธีบางอย่างในการสักการะบูชาหรือยกย่องเป็นต้นส่วนคำว่าย่ำหมายถึงการตีกลองหรือคล้องทีหลายครั้งเพื่อบอกเวลาสำหรับการเปลี่ยนยามเรียกว่าย่ำกลองย่ำคล้องส่วนคำว่ายามหมายถึงชื่อส่วนแห่งวันยามหนึ่งมี3ชั่วโมงรวม1วันมี8ยามการประคมย่ำยามประกอบด้วยการประคมของหน่วยงานได้แก่1หน่วยงานเครื่องสูงสำนักพระราชวังและ2วงปี่พาทย์นางหงส์เครื่องใหญ่สำนักการสังคีตกรมศิลปากรแต่โบราณจะประคมทั้งหมด8ครั้งได้แก่เวลา6นาฬิกา9นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกา21นาฬิกาและ24นาฬิการวมเวลาโดยคือ3ชั่วโมงจะประคม1ครั้งวงดนตรีประคมย่ำยามของงานเครื่องสูงสำนักพระราชวังซึ่งประกอบไปด้วยสังแตรงอนแตรฝรั่งปีฉไนกลองชนะและเปิงมางส่วนวงประคมย่ำยามของสำนักสังคีตกรมศิลปากรใช้วงปี่พาทย์นางหงส์เครื่องใหญ่ซึ่งประกอบด้วยเครื่องดนตรีปี่ชวา1เหล่าระนาดเอก1รางระนาดทุ้ม1รางระนาดเอกเหล็ก1รางระนาดทุ้มเหล็ก1รางของวงใหญ่1วงของวงเล็ก1วงกลองทัด2ใบและฉิ่ง1คู่วงปี่พาทย์นางหงส์เป็นวงดนตรีปี่พาทย์ของไทยที่ใช้ประโคมในงานอวมงคลเท่านั้นโดยได้มีการปรับเปลี่ยนเครื่องดนตรีบางชิ้นในวงปี่พาทย์เช่นใช้ปี่ชวาแทนปี่ในไม่ใช้ตะโพนแต่ใช้กลองทัดตีพร้อมกัน2ใบในเพลงเรื่องนางหงส่วนเพลงอื่นๆก็จะใช้กลองมลายูในการตีประกอบหน้าทับเพลงที่ใช้ประคมย่ำยามของวงปี่พาทย์นางหงส์คือเพลงนางหงส์เป็นเพลงเรื่องชนิดหนึ่งซึ่งประกอบด้วยเพลงพราหมณ์เก็บหัวแหวนเพลงสาวสอดแหวนเพลงกระบอกทองเพลงคู่แมลงวันทองและเพลงแมลงวันทองและจบด้วยทำนองตอนท้ายของเพลงวาสำหรับการเรียกชื่อเพลงของสำนักการสังคีตกรมศิลปากรจะเรียกชื่อเพลงตามที่ปรากฏในโน้ตเพลงมาจากการจดบันทึกเพลงไทยเป็นโน้ตสากลระหว่างปีพุทธศักราช2479ถึง2483ของกรมศิลปากรการประคมย่ำยามในแต่ละครั้งจะมีวิธีการประคมดังนี้คือ1สังแตรงอนแตรฝรั่งประโคมเพลงสำหรับบทปีฉไนกลองชนะประโคมเพลงพญาโศกลอยลมสังแตรงอนแตรฝรั่งประโคมเพลงสำหรับบทปีฉไนกลองชนะประโคมเพลงพญาโศกลอยลมสัง

แตรงอนแตรฝรั่งก็จะประโคมเพลงสำหรับบทปีพาดนางหงเครื่องใหญ่บรรเลงเพลงเรื่องนางหงก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการประโคมรวมระยะเวลาทั้งสิ้นประมาณ25นาทีค่ะ

านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุขรสันพระที่นั่งพิมานรัตยา

ดยเมื่อสักครู่นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีริยภัทรรัตสีมากุณากรทุกชาติสยามบรมราชกุมารีถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ

0: ท่านผู้ฟังครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตครับ
1: ท่านผู้ฟังคะในโอกาสนี้ขอขอบคุณโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศและในวันพรุ่งนี้เวลา 9:55 นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 819 891 kHz เป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงได้ในช่วงเวลาดังกล่าวค่ะและทั้งหมดนี้คือการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะทีมงานถ่ายทอดเสียงประกอบด้วยทีมเทคนิคคุณรัฐการลิลิขิตกูลคุณภูมิพัฒน์ธีรพัฒน์ธรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณจิรชาติเทศสายคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีผู้บรรยายถ่ายทอดเสียงคุณอรัญญาชมชื่นคุณพฤทธแก้วพิบูลย์และดิฉันทิติมาอินกลัมต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังข่าวภาค 20:00 นจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะขอบคุณค่ะ

0: นี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา8นาฬิกา7นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรทรงปลูกต้นไม้ร่วมกับผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาปี2569สำหรับต้นไม้ที่ทรงปลูกในปีนี้เป็นต้นจำปีสิรินธรจำนวน5ต้นซึ่งจะเจริญเติบโตอยู่ภายในสวน Sustainability Park ยั่งยืนดำรงคงอยู่คู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นสัญลักษณ์แห่งความยั่งยืนเป็นสวนลำดับที่8ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปลูกต้นไม้ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องเห็ดโกงกางจิ๋วสิรินธรเป็นเห็ดชนิดใหม่ของโลกพบครั้งแรกที่สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติรัชกาลที่9จังหวัดจันทบุรีมีบทบาทสำคัญในการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุช่วยหมุนเวียนธาตุอาหารและรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าชายเลนนิทรรศการวิชาการของคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องกล้าไม้คุณภาพดีเพื่อรองรับการเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจของประเทศที่ผ่านมาคณะวรรณศาสตร์ได้พัฒนาระบบการผลิตกล้าไม้ทั้งไม้โตเร็วและไม้พื้นถิ่นวงยางตั้งแต่การคัดเลือกแม่ไม้ที่มีคุณภาพเพาะเลี้ยงในถุงเพาะชำขนาดเหมาะสมการพัฒนากล้าไม้ให้มีลำต้นตรงแข็งแรงเรือนยอดสมดุลระบบรากสมบูรณ์ก่อนนำไปปลูกในพื้นที่จริงในโอกาสนี้คณะผู้บริหารบุคลากรและนิสิตคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ร่วมกันปลูกต้นนุนทรีย์ต้นตะแบกและต้นอินทนิลน้ำชนิดละ100ต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นแหล่งอากาศบริสุทธิ์สำหรับนิสิตบุคลากรและประชาชนโดยรอบเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: ลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายขยายความสุขทุกภูมิภาค14สถานีบนเครือข่าย Mcord Radio Network ฟังเพลงแบบเต็มอิ่ม24ชั่วโมง
6: ม่วนแต่เจ้า
7: เด้อแรงออกจังหู้นี
6: ่ม่วนนี่ดีเด้อ
8: โดนใจสุดๆ
5: ลูกทุ่งมหานครพลัสความสดใหม่ทั้งออนแอร์ออนไลน์และออนกล่าวเติมเต็มความสนุกทุกช่วงเวลาด้วยนักจัดรายการอินฟลูเอนเซอร์ศิลปินนักแสดงลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายทั่วประเทศเชื่อมโยงทั่วไทย

0: เชื่อมใจทั่วโลกโดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
4: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยพิมดามหานคร
1: ฮิตมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: พาวซ่า

0: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: Pulsar

พื้นที่ปลอดภัยจากพิมดานะคะอุ้ยเพลงใครเนี่ยเสียงคุ้นมากเลยนะคะน้องอินแทนแซวมานะคะจากพิมดาเองนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังเมื่อกี้นี้3เพลงนะคะในช่วงของฮิตมาราธอนก็จัดเพลงแบบเขาเรียกว่าเป็นดนตรีไทยๆเนาะช่วงนี้เนี่ยดนตรีที่เป็นเมโลดี้ไทยๆแบบนี้กำลังกลับมาฮิตมากๆเลยนะคะก็จะมีเพลงว้าวจากมินตราอินทิราค่ะเพียงแค่เงาจากพี่เอิญสุรติการและอุษาสางจากเจนจิราในช่วงของฮิตมาราธอนนะคะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยกับซิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮิตการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะมาแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ Mcard Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาๆนะคะวันนี้อยู่กับพิมดานะคะ2ทุ่มจนถึง4ทุ่มตรงเลยนะคะก็สวัสดีพี่ๆที่ฟังผ่านเครือข่ายจานดาวเทียมลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกด้วยนะคะที่ฟังกันอยู่ทั่วประเทศเลยทั้ง41สถานีนะคะคุณผู้ฟังเอาล่ะวันนี้ใครอยากฟังเพลงอะไรนะคะเพิ่มเติมมาได้หลังไมค์อยู่กับแป้งโกะคนสวย022481366นะคะแล้วก็ SMS ที่เบอร์4689400ค่ะ

0: แล้วก็ยังมีเพลงไม่ใช่มีเพลงสิมีช่องทาง LTM FM 95 Fanpage ด้วยนะคะช่องทางนี้เดี๋ยวจะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันด้วยนะคะใครที่มาแล้วก็จองตั๋วกันได้เลยนะคะตอนนี้นะส่วนหลังไมค์หน้าไมค์นะคะเดี๋ยวจะรับหนึ่งสายหน้าไมค์กันด้วยนะคะหลังจากที่ทักทายคุณผู้ฟังเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะพาขึ้นรถไฟแล้วเรียบร้อยก็จะโทรกลับไปที่สายหน้าไมค์ใครอยากพูดคุยสายหน้าไมค์นะคะก็โทรเข้ามาจองสายกันได้ค่ะ022481366นะคะขอ1สายหน้าไมค์ด่วนๆเลยนะคะนี่ใครอยากคุยสายหน้าไมค์ก็โทรเข้ามาได้เลยตอนนี้นะคะเอาละค่ะรถไฟมาแล้วทักทายกันหน่อยเนาะพี่เสาคำเจ้านะคะพี่อินแทนนะคะแล้วก็น้องไบค์สไลเดอร์พี่วิเชียรอุ่นชาวนาพี่สุรีสมานอัคนีพี่อนุชาจากจังหวัดเลยนะคะบอกว่าอะไรเนี่ยนอนฟังวิทยุจากจังหวัดเลยครับมาทันฟังเพลงที่4พอดีเลยไม่รู้ว่าเพลงอะไรอ่ะพื้นที่ปลอดภัยนะคะน้องแซมสีสุขนะคะลูกชายแม่มาแล้วพี่นิสาสวัสดีรอบ2ค่ะเมื่อเช้าเราเจอกันรอบนึงแล้วเนาะนะคะแล้วก็เจอกันอีกรอบตอนนี้แหละนะคะน้องหนีดูกู๊ดนะคะมาแล้วพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลราชธานีนะคะแล้วก็มีพี่ไตรรัตน์ด้วยนะคะมีพี่ทิพพรลูกคิตตี้วังว่าบอกแม่พิมพ์จ๋าลูกคิตตี้มาแล้วจ้านะคะขึ้นรถไฟมาเลยค่ะลูกขาแล้วก็ยังมีพี่รัมิดาด้วยนะคะน้องแชมป์ทักทายแล้วนะลูกนะพี่ยูนิกด้วยนะคะพี่วิเชียนอุ่นชาวนาพี่วิจิตรสุนทรโรจากพิจิตรนะคะนี่ก็จะมีประมาณนี้แหละในช่วงค่ำๆแบบนี้นะคะอ่ะรถไฟออกก่อนนะเอาละค่ะเดี๋ยวจะรับ1สายหน้าไมค์กันแล้วนะคะสำหรับใครที่โทรเข้ามาตอนนี้นะคะเตรียมตัวดีๆนะเพราะว่าเดี๋ยวน้องแป้งโกะคนสวยเนี่ยเขาจะโทรกลับไปนะคะคุณผู้ฟังวันนี้ใครอยากฟังเพลงอะไรนะคะก็โทรเข้ามาขอน้องแป้งโกะได้นะคะแล้วก็ทิ้งเบอร์โทรกลับเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะพิมดาก็จะรับ1สายหน้าไมค์แล้วนะคะเดี๋ยวให้แป้งโกะโทรกลับไปก่อนเนาะนะคะพี่อินแทนบอกว่าปุ้นๆถึงกระสังบ่ถึงกระสังภาษาอะไรเนี่ยถึงกระสังบ่ถึงกระสังเออนะคะแล้วก็ยังมีลูกคิตตี้วังว่านะคะพี่สันทัศน์ก็มาแล้วนะคะอ่ะสักครู่นึงสักครู่นึงนะคะ1สายหน้าไมค์ตอนนี้แป้งโกะกำลังจัดการอยู่นะคะกำลังแรนดอมอยู่แล้วก็กำลังโทรกลับไปอยู่ดูซิว่าจะโทรไปติดใครนะคะคนนั้นก็ฝากทิ้งเบอร์โทรกลับเอาไว้ก็เตรียมตัวรับโทรศัพท์กันด้วยก็แล้วกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเอาอย่างนี้แล้วกันเนาะในระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวจะเปิดเพลงรอสายดีกว่าเนาะคุณผู้ฟังดีไหมดูซิวันนี้มีใครขอเพลงอะไรบ้างดูซิเออยังไงเอาสายนี้เลยที่น้องแป้งโกะคุยอยู่นี่แหละนะคะถ้าได้ไม่ต้องโทรกับแป้งโกะเอาสายนี้เลยก็ได้ค่ะนะคะเพราะว่าตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์เรารอสายอยู่แล้วต้องคุยแล้วล่ะคุณคือผู้โชคดีค่ะ
1: Sai chiu hiu jai
0: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดเอาล่ะค่ะได้หรือยังเดี๋ยวสักครู่หนึ่งใครที่กำลังคุยอยู่ตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวให้น้องแป้งโกะติดต่อกลับไปเนาะตกลงยังไม่ได้ใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะนะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะในระหว่างนี้เดี๋ยวทักทายเพิ่มเติมก่อนนะคะพี่อะไรอีกลูกคิตตี้ทักทายแล้วพี่ปุญญวัฒน์ก็ทักทายกันหมดแล้วนี่เนาะนะคะอ่ะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวพิมดาก็จะรับสายหน้าใหม่นะคะเมื่อกี้นี้เขาคุยอยู่แหละแล้วก็พอดีว่าวางสายไปก่อนนะคะรับสายอื่นกันก่อนเนาะนะคะรอสักครู่หนึ่งนะคะคุณผู้ฟังนะถ้าเกิดว่าสายหน้าใหม่ติดต่อกลับแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะส่งมาทางหน้าใหม่เนาะนะคะอ่ะได้หรือยังตอนนี้นะคะหนึ่งสายหน้าใหม่นะคะเดี๋ยวทักทายเลยก็แล้วกันเนาะพร้อมไม่เอ่ยนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะทักทายสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ใครคะเนี่ย
2: ชื่อพี่หนุ่ยครับ
0: พี่หนุ่ย
2: พนัง
0: พี่หนุ่ยจากปากพนังพี่หนุ่ยทำอะไรอยู่คะเนี่ย
2: ครับก็พักผ่อนอยู่ที่บ้านครับ
0: ราคาแล้วตอนกลางวันทำอะไรคะ
2: ก็เปิดเป็นร้านพระเครื่องครับอยู่ตรงข้ามห้างเซ็นทรัลนครศรีธรรมราชครับ
0: อ๋อร้านพระเครื่องใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: ใครที่อยู่แถวๆนั้น

0: พนังหรืออยู่นครศรีเนาะอยากจะไปซื้อพระเครื่องไปซื้อขายได้ใช่ไหมคะขายก็ได้เนาะ
1: ได้ครับขอบคุณมากๆเลยครับช่วยโฆษณาให
0: ้
1: นะ
0: นะก็ไปที่ร้านของพี่หนุ่ยได้เลยนะคะอยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลนครศรีมีชื่อร้านไหม
1: ครับเปิดมา11ปีแล้วครับ
0: ห
1: น
0: ุ่
1: ยแมวครับมาสนามพระครับ
0: ชื่ออะไรนะคะ
1: ชื่อหมดร้อยตำรวจโทนะครับยุทธนาบุญแสวงครับเจ้าของสนามพระครับ
0: อ๋อเจ้าของสนามพระใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อแปลว่าตรงนั้นนี่ก็จะมีหลายๆร้านเลยใช่ไหม
1: มีหลายอย่างรวมกันเขาเรียกว่าตลาดสารามีชัยครับรวมสนามพระบ้างเป็นสนามมวยบ้างแล้วก็เป็นห้างทองบ้างอะไรหลายอย่างรวมหมดเลยในตลาดนั้นนะครับ
0: อ๋อแล้วพี่หนุ่ยคือเป็นเจ้าของตลาดเหรอคะ
1: ครับไม่ใช่ครับผมเปิดแค่เพลงครับ
0: โอ้นึกว่าเป็นเจ้าของตลาดด้วยก็คือขายพระเครื่องเนาะโอ้นึกว่าจะเรียกว่าในหัวแล้วเนี่ย
1: ขอบคุณมากครับถ้ามาเที่ยวห้างเซ็นทรัลมาเที่ยวที่สนามพระได้เลยครับสนามพระนครศรีธรรมราชใกล้ๆห้างนั่น
0: ได้เลยค่ะพี่หนุ่ยนะถ้าไปแถวนั้นจะแวะไปเนาะพิมดาก็ไปบ่อยอยู่นะพูดถึงนะ
1: มาได้ครับยินดีต้อนรับเลยครับเปิดทุกวันนะตั้งแต่ตอนเช้าจนถึง6โมงเย็น5โมงเย็นครับตั้งแต่7โมงเช้า8โมงเช้าก็ร้านเปิดแล้วครับ
0: โอ้โหเปิดเช้าเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: เช้าครับเช้าทุกเดือนนะครับ
0: ใครอยากไปแถวๆนั้นไปเที่ยวไปแลกเปลี่ยนซื้อขายพระเครื่องหรืออะไรก็ตามเนี่ยไปได้เนาะพี่มีหนุ่ยเนาะนะคะ
1: ใช่ครับ
0: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
1: ต้องเพลงแม่ค้าปลาทูครับเกี่ยวกับปากพนังครับ
0: อ๋อเหรอคะเพลงนี้ในเพลงเขาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับปากพนังด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับแม่ประวัติเขาก็มีแม่ค้ามาจากเหลมตะลุมพุกนะครับมาขายปลาทูที่ตลาดปากพนังแล้วก็มีนักแต่งเพลงเขาก็แต่งให้นักร้องก็ร้องแล้วเพราะดีน่าฟังประมาณนั้นนะครับ
0: ได้เลยค่ะพี่หนุ่ยเดี๋ยวจัดให้นะคะ
1: ขอบคุณมากๆเลยครับ
0: ค่ะขอบคุณพี่หนุ่ยมากๆเลยนะที่โทรมาหน้าไมค์นะคะ
1: ครับเป็นครั้งแรกด้วยครับ
0: ใช่ครั้งแรกเลยเนาะที่เราได้คุยกันเนาะพี่หนุ่ยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แต่ว่าฟังเป็นปีแล้วแล้วครับ
0: แต่ว่าจะไม่ค่อยได้โทรมาหน้าไมค์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: เป็นครั้งแรกครับก็ยินดีด้วยครับ
0: นะดีใจด้วยนะคะยินดีที่ได้คุยด้วยนะพี่หนุ่ยนะ
1: ครับผมครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะสนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายชิวฮิวใจขอบคุณด้วยค่ะกับยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: Unicorn Life
1: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: ขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมทำบุญนะคะร่วมบริจาคให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่ะวันนี้นะคะเวียงก็มีผลงานเพลงมาฝากทุกๆคนด้วยนะคะซึ่งเป็นผลงานเพลงในอัลบั้มโอ้ละหนอหมอลำกับผลงานเพลงนี้ขอดูมือทุกๆคนหน่อยได้ไหมคะร้องเพลงนี้ไปพร้อมๆกันค่ะ

0: คุณหลายๆขอบคุณพี่น้องที่อยู่ทั้งบ้านน้ำค่ะช่วยกันแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจแล้วก็พี่น้องที่อยู่ณบริเวณ
1: เสียงร้องจากเวียงนฤมลนะคะและแฟนเก่ากลับใจนะคะน้องเวียงเขามาร้องเอาไว้ค่ะในงานพี่น้องร้องเพลงปันน้ำใจนะคะเมื่อวันที่29กันยายนปี2567นั่นเองนะคะมหานครไลฟ์ค่ะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกระทาโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลค่ะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: พักกันสั้นๆสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อช่วงท้ายชั่วโมงแรกค่ะ

0: DPA เงินฝากคุณรอคุ้มครองโทร1158
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

คอรีนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตคอรีนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

หม่าล่านมข้นฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตหม่าล่านมข้นอร่อย

0: หนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
4: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
0: เอาล่ะค่ะช่วงท้ายๆชั่วโมงแล้วนะคะใครที่อยากคุยสายหน้าไม่เคยคุยเลยโทรมาจองสายกันได้เลยค่ะ022481366นะคะแป้งกบคนสวยรอรับสายอยู่เพราะว่าชั่วโมงหน้าค่ะก็จะรับอีก1สายหน้าไม้นะคะเตรียมตัวกันได้เลยนะคะคุณผู้ฟัง
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะจากแฮมเมอร์

้บ้านเราค่ะจะแถมให้ถึงเพลงนะน่าจะเหลือเวลานะคะชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่ออย่าลืมหนึ่งสายหน้าไมค์ด้วยนะ

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มคอพอใช้อากาศยานตรวจเข้มลักลอบทิ้งของเสียย้ำภาพแม่น้ำป่าสักเน่าเป็น AIนายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าคพ.ได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกตามข้อสั่งการของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยบูรณาการกับกระทรวงทศ.ใช้อากาศยานร่วมกับการตรวจสอบภาคพื้นดินเพื่อเฝ้าระวังการลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยติดเชื้อของเสียอันตรายและกากอุตสาหกรรมในพื้นที่เสี่ยงของภาคตะวันออกภาคกลางและพื้นที่เร่งด่วนเพื่อจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการติดตามแหล่งกำเนิดมลพิษและการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นที่ผ่านมาคอพอได้บินสำรวจพื้นที่จังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทราแล้วนายสุรินทร์ยังกล่าวถึงกรณีมีการเผยแพร่ข้อความและภาพผ่านสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่าแม่น้ำป่าสักจังหวัดสระบุรีมีสภาพน้ำดำและฟองขาวจากการปล่อยน้ำเสียซึ่งสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7สระบุรีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วไม่พบเหตุการณ์ตามที่เผยแพร่และยืนยันว่าภาพดังกล่าวเป็นภาพที่สร้างขึ้นด้วย AI ไม่ใช่ภาพเหตุการณ์จริงนอกจากนี้คอพอยังติดตามสถานการณ์การปนเปื้อนโลหะหนักในพื้นที่ภาคเหนืออย่างต่อเนื่องด้วยผลตรวจคุณภาพน้ำในแม่น้ำสารวินและแม่น้ำสาขาจังหวัดแม่ฮ่องสอนครั้งล่าสุดพบสารหนูในแม่น้ำสารวินเกินมาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินทั้ง6จุดตรวจวัดขณะที่ลำน้ำสาขาส่วนใหญ่ยังมีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานส่วนผลการตรวจคุณภาพตะกอนดินในแม่น้ำสารวินพบสารหนูสูงกว่าเกณฑ์อ้างอิงทุกจุดตรวจวัดและบางจุดยังพบโลหะหนักได้แก่นิกเกิลสังกะสีทองแดงและปารอดอยู่ในระดับที่อาจส่งผลกระทบต่อสัตว์หน้าดินขณะที่ลำน้ำสาขาพบสารปนเปื้อนเกินเกณฑ์ในบางพื้นที่จับแกงมอดไม้ลอบตัดไม้ในป่าสงวนแห่งชาติแม่เมาะ

0: จังหวัดลำปางรวบผู้ต้องหาได้1คนพร้อมเลื่อยโซ่ยนต์และไม้ประดู่ท่อนรัตนาธนคำรายงานค่ะ
1: สืบเนื่องจากได้มีพลเมืองดีแจ้งไปยังกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม CIB ว่าในช่วงวันหยุดมอดไม้จะเข้าไปลักลอบทำการขนไม้เถื่อนออกจากป่าโดยทำทีเข้าไปตัดไม้ไผ่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแม่เมาะในเขตตำบลบ้านดงอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้จึงได้มีการสนที่กำลังเดินเท้าเข้าตรวจสอบกระทั่งไปถึงบริเวณป่าห้วยแม่ทูพบร่องรอยของการชักลากไม้หลายเส้นทางและเห็นกลุ่มมอดไม้ประมาณ 4-5 คนอยู่บนเนินที่สูงทันทีที่เห็นเจ้าหน้าที่ต่างพากันวิ่งหนีเข้าป่าเจ้าหน้าที่ได้วิ่งติดตามจับกลุ่มตัวได้เพียง1คนคือนายสมบัติอายุ46ปีชาวบ้านในพื้นที่อำเภอแจ้งห่มจังหวัดลำปางก่อนจะตรวจสอบพื้นที่และตรวจยึดของกลางซึ่งมีทั้งรถยนต์กระบะพร้อมติดตั้งเครื่องวินหน้ารถใช้ในการชักลากไม้1คันเครื่องเรื่อยโซ่ยนต์1คันรถจักรยานยนต์1คันไม้ประดู่ท่อนจำนวน6ท่อนปริมาตร 2.61 ลูกบาศก์เมตรมูลค่าความเสียหายประมาณ 200,000 บาทนอกจากนี้ยังพบเครื่องวิทยุสื่อสารปืนลูกซองยาว1กระบอกปืนพกสั้น .381 กระบอกเจ้าหน้าที่ตรวจยึดของกลางทั้งหมดนำมาเก็บรักษาไว้ที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่รป.13 แม่เมาะก่อนจะนำตัวนายสมบัติไปสอบสวนเพื่อขยายผลหาเพื่อนร่วมกระบวนการและนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.แม่เมาะเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปรัตนาธนคำสำนักข่าวไทยอสมท.รายงานจากจังหวัดลำปาง
0: ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
2: ซีรีส์สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกาย

0: ันเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งกรา
1: ไอยารา
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยพิมดามหานคร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2ค่ะอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะหนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่คุณลุงคุณลุงหายไปไหนแล้วคุณลุงคะคุณลุงได้หน้าไมค์เนี่ยคุณลุงรู้ตัวหรือเปล่าสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: คุณลุงได้หน้าไมค์นะเนี่ยช่วงนี้รู้ตัวหรือยัง
5: เพิ่งรู้ตัวเนี่ย
4: ฮัลโหลฮัลโหลอยู่นานแล้วเนี่ยคุณลุงไม่ตอบเลยคุณลุงอยู่แถวไหนเนี่ยวันนี
5: ้ฝนตกหนัก
4: ใช่ไหมตรงนี้ก็ฝนตกหนักเหมือนกันเลยค่ะ
5: เม็ดใหญ่ด้วยตกเม็ดใหญ่ด้วย
4: โอ้ยตายแล้วขับรถลำบากเลยเนาะมองไม่เห็นเลยเน
5: า
4: ะ
5: ลุงจะเข้าบ้านดาวเฮาแล้ว
4: อ๋อเลิกงานแล้วเลิกงานแล้วเนาะ
5: ใช่
4: จะเข้าบ้านแล้วนะคะดีละดีละนะเข้าบ้านพักผ่อน
5: จอดอยู่หน้าบ้านจอดอยู่หน้าบ้านเปิดประตูไม่ได้แต่ประตูเหล็กจอดรถไม่ได
4: ้เปิดประตูไม่ได้เพราะฝนตกหนักใช่ไหม
5: ใช่
4: เรียกเล่แม่บ้านมาเปิดได้สิในบ้านอ่ะ
5: ไม่
4: มีหลุดเลยนะลุงเนี่ยนะเขาไม่มีหลุดนะเขาบอกโสดก็คือโสดตลอดการ
5: ก็ไม่มีจริงบอกไม่มีไม่มี
4: โอ้ไม่มีจริง
5: หน้าตามันคุกมันหลอกก็จริงแต่ว่าม
4: ันไม่มีใครเนาะทำไงได้
5: ไม่ใช่ดีตายไปแล้ว
4: แล้วหรอคะ
5: ตายไปนานแล้วตายไป20ปีแล้ว
4: อ๋อหรอคะก็เลยอยู่คนเดียวมาตลอดเลยใช่ไหม
5: ใช่ก็อยู่อ่ะน้องชายคนนึงอยู่ที่บ้าน
4: ค่ะ
5: นั่นแหละแล้วเราก็พเนจรชิวๆไปเรื่อยๆทุกวัน
4: แล้ววันนี้น้องชายอยู่บ้านไหมคะเนี่ยให้น้องชายเปิดประตูให้ได้ไหม
5: ทำชิปปิ้งเนี่ยทำงานชิปปิ้งท่าเรือ
4: เหรอคะให้เขาเปิดประตูให้ได้ไหมหรือยังไง
5: ไม่เขาอยู่ในบ้านที่กดจริงเดี๋ยวเราเปิดกุญแจเรานั่งอยู่รถจะได้ไม่เห็นเป็นไรสิ
4: อ๋อเป็นห่วงกลัวคุณลุงไม่ได้เข้าบ้านสักที
5: มีล่อมมีล่อมในรถมีหมด
4: มีทุกอย่างเนาะ
5: ใช่
4: นะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะคุณลุง
5: โลกทั้งใบ
4: ให้นายคนเดียว
5: ใช่
4: ไม่ใช่คนละเพลงแหมคุณลุงก็ใช่มาด้วยเลยนะโลกทั้งใบจากพี่เล็กและชมีใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
4: ได้เลยค่ะคุณลุงมอบให้ใครไหมคะเพลงนี
5: ้มอบให้ทุกเสียงทุกสายอ่ะจะมอบให้คนเดี๋ยวพ่อหลับไปหมดแล้วมอบให้ทุกเสียงแหมที่ฟังนี่แหละ
4: อ๋อได้เลยค่ะ
5: คือทุกวันเนี่ยเพราะลุงดูหนังจีนตอนนี้มีน้องกรหยกด้วย
4: ติดหนังจีนเหรอเนี่ยเป็นแนวตั้งหรือแนวนอน
5: อะ
4: หนังจีนแนวตั้งหรือแนวนอน
5: แนวตั้งเลยหนังจีนหนังจีนหนังจีน
4: อ๋อไม่ถ้าเกิดว่าเป็นโทรทัศน์หรืออะไรหรือ YouTube อะไรเงี้ยมันจะเป็นหนังแนวนอนไงแต่ว่าถ้าเราดูจากทางโทรศัพท์มันจะเป็นแนว
5: ไม่มีมันไม่มีใครมานอนด้วยหรอ
4: ไม่ใช่หมายถึงว่าถ้า YouTube อะไรเงี้ยเขาจะเป็นแบบภาพจอแนวนอน
5: ถ้า
4: เป็นโทรศัพท์มือถือ
5: จอโค้ง
4: โอ้จอโค้งซะด้วยทันสมัยซะแล้วเนี่ยนะนะคะอ่ะขอให้วันนี้คุณลุงมีความสุขมากๆกับการดูซีรีส์นะคะ
5: ทุกวันเนี่ยเพียงแต่ว่าไม่ซีเรียสหรอกมีคนทำให้ลุงซีเรียส
4: เหรอใครอ่ะไม่ใช่พิมดานะ
5: ไม่ใช่หรอกสถานีนี้นะ
4: เหรออุ้ยเดี๋ยวเราคุยกันหลังไมค์นะคุณลุงนะ
5: ได้
4: นะพูดตามพิมดานะคะก่อนจะไปฟังเพลงขอขอบคุณ
5: ขอบคุณ
4: เผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
5: เผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียง
5: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียง
4: ตราพันท้ายนรสิง
5: ห์พันท้ายนรสิงห์อ
4: ร่อยครบรสจบในขวดเดียว
5: ใบครบรสจบในขวดเดียว
4: และสบู่ไมด้า
5: และสบู่ไมด้า
4: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
5: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
4: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
5: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
4: สาเหตุของอาการ
5: คัน
4: เก่งมาก ดีนะที่ตอบได
5: ้คนบอกลุงโกงอายุออกหน้าตาเนี่ยจะย่าง63ลุงบอกใช่
4: เหรออยากเห็นหน้าเลยอ่ะคุณลุงใน Facebook ก็ไม่มีหน้าคุณลุงนะ
5: จอบนฟ้าหน้ามันหน้าแบบไหนก็เหมือนหน้าแบบจอบนฟ้าแหละ
4: อยากจะรู้เลยเนี่ยอยากขึ้นแท็กซี่คุณลุงจังเลย
5: มองถามยามข้างล่างไงยามข้างล่างก็จะตอบได้ผู้หญิงเนี่ย
4: เขาเคยเห็นใช่ไหมคุณลุงเคยมาเนาะนะคะได้ได้วันหลังมาหาพิมดาบ้างนะ
5: มีพอวัสดุถ่ายรูปลุงไว้
4: เดี๋ยวไปขอพอดู
5: ผู้เลย
4: หรอนะถ้าเกิดวันหลังมาแล้วก็มาทักทายกันด้วยนะคะบอกนี่เองลุงเองลุง935นะ
5: โอ้ไม่ต้องวันหลังหรอกเดี๋ยวถูกหวยก็เข้าไปแล้ว
4: ขอให้ถูกหวยนะคะวันนี้นะ
5: จ้า
4: ขอบคุณที่โทรมาหน้าใหม่นะคะคืนนี้พักผ่อนยังมีความสุขนะคะ
5: จะถูกวันที่1เดี๋ยวไปเลย2ล้านให้เลยเนี่ย
4: สาธุขอให้จริงเถอะคุณลุง
5: จริงไม่เคยนั่นนะจะบอกให้พูดเรื่องจริงไม่ได้พูดเล่น
4: ที่เขาได้ยินกันทั้งประเทศแล้วนะเขาเป็นพยานนะคุณลุงนะ
5: จะยินก็จะยินเถอะแหมเรามันคนตรงพูดอะไรก็ตรงๆอยู่แล้ว
4: ดีดีขอให้คุณลุงถูกรางวัลที่1นะคะ
5: โกงไป2ล้านยังเฉยๆเลย
4: ขอให้ถูกรางวัลที่1นะคุณลุงนะ
5: ถูกไปแล้วเนี่ยโกง2ล้านติดคุกไปแล้ว
4: หรอขอบคุณมากมากเลยที่โทรมาหน้าใหม่เมามอยกันนะขอบคุณค่ะเดี๋ยวไว้คุยกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะเอาล่ะค่ะคุณลุง935นะคะโทรมาขอบเพลงหน้าใหม่นะเขาขอบเพลงโลกทั้งใบค่ะพาเรทชุดนี้เดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันเนาะน่าจะเป็นพาเรทที่เป็นแต่ละเพลงฮิวใจอ่ะเนาะ

0: คอเรจชุดนี้น่าจะฮิวใจใครได้หลายๆคนสำหรับคนที่กำลังท้อแท้อยู่นะคะ4เพลงเลยนะคะอยากบอกทุกคนว่าสู้ค่ะสู้ค่ะสู้ค่ะสู้สู้นะคะโลกทั้งใบค่ะจากพี่เล็กรัชเมศนะคะแล้วก็ตามมาด้วยว่าไงคนเก่งค่ะจากไททัสมิธนะคะคลื่นจากแพรชนาและปิดท้ายกันด้วยขอกำลังใจจากพี่หนูเล็กกากาฟิชเชอริ่งน้องวินวรพัฒน์นะคะพาเรทอย่างนี้ต้องขอขอบคุณด้วยค่ะเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสีมา
2: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: ชั่วโมงที่2แล้วค่ะรถไฟขบวนที่2มาแล้วเดี๋ยวทักทายหลังไมค์กันก่อนนะคะหลังไมค์วันนี้มีใครกันบ้างดูซิทักทายหลังไมค์ก่อนมาเป็นจังหวะเหมือนเดิมนะคะพี่แอมจันทบุรีพี่หนุ่มน้องแต้สุพันยายแสงบางนาพี่วอนจังหวัดกาญพี่สุนาจังหวัดเลยพี่เกียรติขจรเชียงรายพี่นพปากน้ำพี่เขียวชุมพรนี่หลังไมค์วันนี้โทรมาขอเพลงกันด้วยนะคะแล้วก็ยังมีทาง Facebook Live นะคะน้องแชมป์ศรีสุขมาแล้วแม่นะลูกคิตตี้วังว่าบอกยังอยู่เป็นเพื่อนแม่พิมดาครับผมพี่สุรยุทธ์สมานอัคคณีค่ะพี่นิสาบอกว่าสู้อยู่ทุกวันเลยค่ะสู้ไปด้วยกันเนาะพี่นิสาเนาะพี่ดาวพระสุขครับผมด้วยนะคะแล้วก็มีพี่อนุชาบอกพาเรทชุดนี้สู้ๆเป็นกำลังใจให้นะลูกคิตตี้บอกพาเรทชุดนี้เป็นการให้กำลังใจของทุกคนจ้า

0: พี่อ๊อฟอู่ตะเภาด้วยนะคะพี่สายทองหูตาไมพี่อินแทนค่ะพี่ลำพึงมณีเขียวด้วยนะคะแล้วก็มีพี่วิจิตสวนโรจน์นะคะมีน้องไบส์สไลเดอร์นะคะพี่ไผ่ตะกั่วป่าพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลราชธานีพี่ชีวิตต้องทนด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวนะพี่ดาวพระศุกร์นะทักทายกันแล้วพี่ไตรรัตน์ทักทายกันแล้วพี่หญิงศรีสวัสดีด้วยนะคะนี่แหละประมาณนี้เนาะในช่วงหัวค่ำแบบนี้นะคะรถไฟไปแล้วนะเอาล่ะค่ะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดจากพี่อ๊อฟสุรพลมาฝากไปฟังพร้อมๆกันดีกว่าในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะ
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: พลงนี้นะคะชื่อเพลงว่ามีหยังอีกบอจากพี่อ๊อฟสุรพลนะคะเป็นเพลงที่คำร้องทำนองเนี่ยได้พี่เท่พอใจนะคะมาเขียนคำร้องทำนองให้แล้วก็เรียบเรียงโดยหน้าตะโปรเจกต์นะคะอ่ะขอกันเข้ามาได้แล้วเนาะทุกช่วงดีเจนะคะสำหรับจอคิวฮิตก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะขอขอบคุณนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอยู่ตรงไหนล่ะทีเนี้ยนะแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ฟังนะจอคิวฮิตขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: สองเพลงค่ะพอมีจังหวะเนาะได้โยกโยกเซิงเซิงโจโจกันบ้างนะคะเต้ยก่อสร้างจากพี่จ่อยรวมมิตรนะคะสัปดาห์นี้อยู่ในมหานครชาร์ตของเราด้วยนะคะอยู่ในฮิตที่12นะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นค่ะเอาที่บายใจค่ะจากพี่บ่าววีสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่6เลยทีเดียวนะคะแหมขึ้นมาจากฮิตที่16เลยนะเพลงนี้มาแรงมากเลยนะคะเพลงฮิตติดชาร์ตต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: พักกันสั้นๆสักครู่ค่ะเดี๋ยวหลังจบโฆษณามาเล่านิทานก่อนนอนให้ฟังค่ะ

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ต่อพรบทั้งทีต้องเอาให้คุ้มคุ้มครองทันทีเมื่อซื้อพรบรถยนต์ที่7-Elevenและคุ้มยิ่งกว่าสำหรับสมาชิก All Member รับฟรีคูปองเงินสด50บาทให้ใช้กันแบบจุกๆตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมนี้เท่านั้นแถมต่อล่วงหน้าได้ถึง90วัน wow. คุ้มกว่านี้ไม่ไหวแล้วที่ 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: เอาละค่ะมาละค่ะนิทานก่อนนอนวันนี้เป็นเรื่องราวของชายหนุ่มแล้วก็หญิงสาวนะคะชายหนุ่มวันที่เขาจีบกันใหม่ๆเนี่ยนะเขาก็อาสาขอไปส่งที่บ้านหญิงสาวชายหนุ่มถามว่าบ้านคุณอยู่ไกลซอยเปลี่ยวอันตรายให้ผมไปส่งดีกว่าหญิงสาวบอกว่าซอยมันแคบกลับรถลำบากนะคะชายหนุ่มตอบว่าไม่เป็นไรครับผมถอยหลังผ่านตลอดออกได้เมื่อแต่งงานกันผ่านไป5ปีอะไรอย่างนี้ก็เกิดขึ้นภรรยาบอกว่าพี่ๆกลับเถอะมันดึกมากแล้วนะสามีบอกว่าจะคุยกับเพื่อนอยากกลับก็ไปกันสิภรรยาเลยตอบว่าซอยมันเปลี่ยวมันอันตรายอ่ะพี่สามีบอกว่าโอ๊ยกลับประจำมันไม่มีอะไรหรอกภรรยาก็เลยตอบว่าแต่ฉันกลัวถูกข่มขืนนะสามีบอกว่าโอ๊ยไม่หรอกนะเดี๋ยวนี้โจรมันก็ฉลาดมันก็รู้จักเลือกอยู่นะนี่แหละเนาะตอนเป็นแฟนกันอะไรอะไรมันก็ดีผ่านไป5ปีเป็นไงเออนะโจรมันรู้จักเลือกแต่พี่ไม่รู้จักเลือกใช่ไหมหรือยังไงเอ๊ยยังไงไม่ได้นะคะนี่ล่ะนิทานก่อนนอนนะคะค่ำคืนนี้นะคะขอบคุณ

0: มากๆเลยทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกัน2ชั่วโมงเต็มเลยนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะส่งต่อให้กับน้องลูกตาลชนทิชามาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อนะคะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
0: เพื่อนเพลงหวานขอบคุณกันด้วยค่ะ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะโอ้ยตอนนี้ฝนเริ่มเทลงมาละหลายๆพื้นที่เดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ก็แล้วกันนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ะ 10:00 มาอยู่เป็นเพื่อนกันด้วยนะคุณผู้ฟังฝนมาละฝนมาละคืนนี้นั่นแหละฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะทิ้งท้ายด้วยน้ำตาฝนค่ะจากพี่แจ้ดานุพลค่ะรักทุกคนเหมือนเดิมนะจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ผ้า
1: โดยลูกตาลชนทิชา
0: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: พาวซ่า

0: นสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีพาวซ่า
1: สวัสดีค่ะสวัสดีวันฝนตกสวัสดีวันชุ่มฉ่ำวันนี้ฝนตกหนักเลยเนาะตั้งแต่ช่วงค่ำๆมาจนถึงตอนนี้ก็ยังตกอยู่ด้วยนะคุณผู้ฟังนะคะทักทายทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะคะทั้ง41สถานีเลยทั่วประเทศไทยของเราแล้วก็ทางออนไลน์ด้วยนะคะทางออนไลน์นะคะทางเว็บไซต์ค่ะ www.ltmfm95.mcot.net นะคะหรือจะเป็นทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางด้วยตอนนี้ไลฟ์อยู่นะคะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะผ่านทาง Facebook Live ที่เพจ LTMFM 95ของเราด้วยนะคะทักทายสมาชิกทุกท่านเลยนะคะหลายๆคนเข้ามาแล้วเดี๋ยวมาว่ากันเดี๋ยวมาทักทายเนาะรายงานตัวกันอีกทีหนึ่งนะคะดีเจลูกตาลชนิชานะคะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังช่วงดึกๆแบบนี้ในช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะเจอกันจันทร์ถึงศุกร์เลยเนาะนะคะในช่วงเวลานี้แล้วก็ฝากอีกวันนึงด้วยฝากอีกหนึ่งรายการด้วยค่ะคุณผู้ฟังในช่วงวันอาทิตย์เย็นๆนะคะ5โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะใครที่ชื่นชอบฟังเพลงลูกทุ่งเก่าๆลูกกรุงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มาอยู่เป็นเพื่อนกันได้นะคะเผื่อว่าวันอาทิตย์ไม่ได้ออกไปไหนหรือว่าเดินทางอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็เปิดวิทยุฟังไปด้วยนะคะเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษเฉพาะวันอาทิตย์นะคะตันก็จะจัดรายการร่วมกับศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์ด้วยฝากคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะจ๊ะเอาล่ะนะวันนี้มาพูดถึง3งานเพลงกันก่อนนะคะฮิตมาราธอนของเราในช่วงต้นชั่วโมงวันนี้นะเปิดมาด้วยเพลงแบบเจ็บเจ็บมัน hurt มัน hurt นะคะฝนตกไงบางคนบอกว่าฝนตกแล้วอยากเล่น MV เริ่มต้นมากับเจ็บที่ต้องจ่ายนะคะงานจากเพื่อนสาวนะคะแพรวาพัชรีนะคะสาวสุพรรณนะคนนี้เขาเป็นสาวสุพรรณแล้วก็ต่อด้วยใครจะไม่เจ็บนะคะงานเพลงจากพี่ครีมนะคะพี่ครีมอาสยามแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะนี่ก็คิดถึงมากเลยนะพี่คริสตี้กิฟสันนะคะกับเพลงเจ็บที่ไม่ได้เชิญเนี่ยเป็นไงสามเจ็บเลยนะเอานะคะบางทีนะเวลามันมีความรู้สึกอะไรแบบนี้มันจะเจ็บมันจะช้ำมันจะอกหักนะมันต้องยิ่งฟังเพลงแบบนี้เฮ้ให้มันแบบจี๊ดแล้วเดี๋ยวมันจะหายอันนี้เป็นคลิปลับนะคุณฟังนะคะสามงานเพลงฮิตมาราธอนของเราในช่วงต้นชั่วโมงนะคะขอขอบคุณสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮิตการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะคะวันนี้นะคะอากาศดีมากๆบรรยากาศแบบนะฝนพรำๆวันนี้ก็บางทีก็ฝนตกหนักด้วยเมื่อกี้พี่อัญชลีบอกมีนบุรีฝนตกหนักเลยนะคะอสมทก็ตกเหมือนกันคุณผู้ฟังนะอยากฟังเพลงอะไรให้มันกระแทกกระทันหัวใจเอ้ยนะคะ

มันเข้ากับบรรยากาศนะคะมันฝนตกนี่นะเศร้าก็ได้เหงาก็ได้โอ้หลายคนบอกฤดูฝนคือฤดูที่ฉันเหงาฮะนี่บิ้วมาเลยบิ้วมาเลยนะคะก็ทักทายกันเข้ามาได้ฝากงานเพลงเข้ามาได้เลยนะคะหรือจะจองสายหน้าไมค์นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งกับช่วงสายชิวฮิวใจด้วยคุณผู้ฟังค่ะจองเข้ามาได้เลยนะคะที่022481366นะคะ022481366นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งรับสายหน้าไมค์ส่วนใครที่อยากจะฝากเพลงเอาไว้หลังไมค์นะคะตอนนี้แป้งรอรับสายอยู่แล้วนะคะโทรเข้ามาได้เลยนะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะทาง SMS ของเราเนาะนะคะพิมพ์ข้อความในมือถือแล้วส่งเข้ามาที่4689400นะคะมีเข้ามาแล้วคุณแม่รุ่นนะข้อความแรกเลยนะคะสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันนะคะแล้วก็พี่คนโคราชสิทธิ์ของเจ้าด้วยเมื่อวานเปิดให้นะไม่รู้ว่าได้ฟังหรือเปล่านะสำหรับสิทธิ์ของเจ้าของพี่ไหมไทยนะคะส่วนกลางดาวเมื่อวานนี้จำได้ว่ามีชั่วโมงก่อนหน้าอะไรเงี้ยเขาเปิดไปแบบใกล้ๆกันก็เลยอาจจะยังไม่ได้เปิดให้เดี๋ยววันนี้ดูเนาะถ้าเกิดว่าเพลงไหนที่คุณผู้ฟังขอมาเยอะๆแล้วยังไม่ได้มีใครเปิดให้ในชั่วโมงแบบใกล้ๆกันนะเดี๋ยวตันจัดให้แน่นอนนะคะไม่ต้องห่วงเนาะนะคะจำได้หมดแหละนะคะใครขออะไรไว้ เป็นคนความจำดีค่ะใครพูดอะไรใครพิมพ์อะไรเนี่ยจำได้หมดเลยนะจริงๆน้ำเสียงมันดูเหมือนไม่ใช่แบบใส่ใจมันดูเหมือนเครียดแค้นนะคุณผู้ฟังยังไงไม่รู้แปลกๆนะเดี๋ยวมาทักทายนะคะสำหรับสมาชิกทางเพจ LTM FM 95ใครยังไม่ได้กดไลค์ยังไม่ได้กดแชร์หรือยังไม่ได้กดติดตามตันฝากด้วยนะคุณผู้ฟังนะคะจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราจะได้ติดต่อสื่อสารกันอยู่เรื่อยๆนะคะเวลามีกิจกรรมมีข่าวอัปเดตนะคะนักร้องศิลปินเนี่ยเขามาฝากผลงานมาบอกอุ้ยนี่มีเพลงใหม่นะมีผลงานใหม่อะไรใดๆอย่างเงี้ยก็จะอัปเดตผ่านทางนี้ด้วยแล้วปีนี้ครบรอบ22ปีด้วยนะคะสำหรับทุกๆมหานครของเราขอบคุณทุกๆความน่ารักความอบอุ่นจากแฟนๆทุกคนเลยนะคะก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าไมค์นะคะอุ้ยไปฟังเพลงดีกว่าเนี่ยหนูนะชอบมากเลยเพลงเนี้ยเป็นเพลงเก่าแล้วมาตะแล้วนะคะอยากจะแบบว่าเปิดให้คุณผู้ฟังฟังคือตั้งแต่จัดรายการมารู้สึกว่ายังไม่ได้เปิดเพลงนี้เลยเอ้ยมันเป็นไปได้ยังไงคือไหนๆเราก็นะเศร้ามาไปเยอะละมาเต้นกันหน่อยดีกว่าหลังคาแดงค่ะงานจาก RL ยอดรักสลักใจ

0: ไลท์ชิลฮีลใจค่ะคุณผู้ฟังนะคะมาฮีลใจกับเพลงเพราะๆกันหน่อยในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วนะคะคนกันเองเลยล่ะนะคะจากนครศรีธรรมราชสวัสดีค่ะพี่หนุ่มกู้ภัย
1: ครับสวัสดีครับคุณน้อง
0: คุณน้องนะคุณพี่นครฝนตกไหมล่ะคะวันนี้แบ่งไปทางนู้นบ้างไหมทางนี้หนักมากเลย
1: ตกเยอะเลยตกเยอะเลยปลาๆยุ่งยากเลยนี
0: ่คือเมื่อกี้เนี่ยตอนที่หนูมาสมทเนี่ยเกือบแล้วเกือบต้องว่ายน้ำณจุดจุดหนึ่งเมื่อกี้นี้นะพี่หนุ่มอาจจะต้องมากู้ภัยหนูก่อนเมื่อกี้
1: กู้อยู่ตอนนี้ไฟไหม้ที่บ้าน
0: ฮะ
1: ร้านหนูท่าพาเสร็จ
0: อันนี้เรื่องจริงเหรอ
1: จริงแม่ประจวบเนี่ย
0: อันเนี่ยตอนนี้เลยแล้วตอนนี้ต้องออกไปทำงานไหมคะหรือว่ายังไง
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ตอนบ่ายห้าโมง
0: อ๋อแต่ว่าก็คือเราจัดการอะไรเรียบดับหมดแล้วเรียบร้อยแล้วเสียหายเยอะไหมคะความเสียหายอย่างไรบ้างครับพี่
1: ก็มันตึกใหญ่สามขวานะต
0: ึ
1: กกันไฟไหม้ไปตึก
0: โอ้โหอ่ะเนี่ยก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะนะพี่หนุ่มก็เหนื่อยไหมล่ะวันนี้โอ้โห
1: ก็หลายมูลนิธินะมาช่วยกันก็โอเคอยู
0: ่โอเคโอเคหลายคนช่วยกันเนาะนะจ๊ะวันนี้จัดงานเพลงเป็นกำลังใจอุ้ยเพลงนี้ก็หนูก็ชอบนะเนี่ยเปิดบ่อยๆอยู่เหมือนกันพี่อัมพรแหวนเพชรนะดอกไม้ในป่าช้าอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
1: อยากฟังเองเลยครับมอบให้คนพิเศษคือคนรับสายนะเมื่อกี
0: ้คนรับสายเหรอโอ้ยน้องแป้งเหรอ
1: โอเคโอเค
0: แล้วงั้นอย่างนั้นอยากฟังเองชอบมากเลยอยากขอให้ข
1: าย
0: มาก
1: เลย
0: โอเคค่ะพี่หนุ่มเป็นกำลังใจให้พี่หนุ่มด้วยวันนี้เดี๋ยวตอนนี้พักผ่อนแล้วเนาะหรือว่าต้องออกไปทำงานอีกไหมคะวันนี้มีอะไร
1: บ้านแล้วก่อนบ้านแล้วประธานก็นอนแล้ว
0: โอเคโอเคได้ๆงั้นเดี๋ยวจัดงานเพลงให้เลยนะคะ
1: ครับผม
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: แหลสายชิวหิวใจจัดให้เลยนะคะกับงานของพี่อัมพรแหวนเพชรดอกไม้ในป่าช้าค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าใหม่ของเรานะคะพี่หนุ่มกู้ภัยจากนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังที่อยากจะจองสายหน้าใหม่นะคะสามารถโทรเข้ามาได้เรื่อยๆเลยแล้วก็ฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้นะคะส่วนเพลงที่ตอนนี้เข้ามาแล้วเยอะเลยนะคะมีพี่วอนจากกาญจนบุรีพี่อเนกจากสุโขทัยพี่อ้อมจากสุราษฎร์พี่มุ้ยศรีนครินทร์พี่หนึ่งรงก๊อกสุวรรณภูมิพี่หนุ่มหนองแต้สุพรรณบุรีพี่วิทยาศรีสะเกษแล้วก็พี่เอิร์ธจากสมุทรปราการด้วยนะคะเดี๋ยวทยอยจัดให้เรื่อยๆเนาะนะคะเรายังมีเวลาอยู่นะคะขอบคุณมากๆเลยอ่ะตอนนี้ทักทายสมาชิกของเรากันบ้างนะคะทางเพจ Facebook นี่แหละนะคุณยายพอเพียงสวัสดีค่ะสวัสดีพี่รัชนีกรคุณยายอ้อ3ย่านนะคะทักทายค่ะแชร์ให้แล้วด้วยขอบคุณนะคะน้องดาวพระศุกร์นี่คือน้องๆอะไรนะน้องบอยมั้ยแล้วก็มีคุณแม่รุณนะบอกว่าชอบเพลงนี้นี่นะแล้วก็นี่นะคุณยายพอเพียงนี่พี่บุญช่วยพี่ไตรรัตน์นะบอก FC สายเหนือนะจ๊ะพี่นิรันบอกบ่าวเจียงไฮรายงานตัวครับผมนี่นะพี่อ๊อฟอุตภาวนะคะพี่พีรพลบอกดีเจสวยแถมเจดีอีกต่างหากแมโอ้โหอ่ะแล้วก็พี่สายทองนะคะพี่โสภาพี่คำสอนแม้นี่หนูอ่านถูกไม่แน่หนูอ่านมาหลายวันแล้วก็ไม่แน่ใจแล้วเขียนถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะพี่พิมพ์มาอีกทีได้นะแล้วก็คุณเดี๋ยวนะคุณแม่สวัสดนะคะคุณแม่สวัสดนะคะพี่สายทองพี่จำปีนะจ๊ะพี่นักรบด้วยพี่วิจิตนะคะพี่สมชาวจากสุราษฎร์ธานีพี่ทุ่งบ้านไร่พี่ณรงค์นะคะจากนครศรีธรรมราชเช่นเดียวกันแล้วก็พี่สมบูรณ์ด้วยนะโอเคแล้วก็มีมาเพิ่มเติมน้องมงคลน้องมงคลสวัสดีครับพี่คนสวยขอบคุณมากเลยนะจ๊ะเอาละนะแนววันนี้ฝนตกแล้วก็เพลงเข้ามารัวๆด้วยเดี๋ยวจะจัดให้รัวๆด้วยเช่นเดียวกันนะจ๊ะวันนี้ขอบคุณด้วยนะคะสำหรับดอกชะบาสีแดง อยากเปิดทุกวันเลยอะแต่เขินนะเกรงใจอะ เขินนะแต่ขำนี่หมายความว่ายังไงคุณมีอะไรในใจนะคุณดีเจลูกตาลชนิชาจริงๆแล้วเนี่ยคุณอยากเปิดทุกวันเลยนะคะเดี๋ยวคุณกลัวเขาเบื่อกลัวเขาสาบนะให้คนอื่นเขาเปิดบ้างเอ้ยแค่ขอมาให้เห็นรายชื่อนี่ก็ดีใจแล้วขอบคุณมากๆนะคะแต่ว่าตอนนี้จัดงานเพลงให้กับคุณพี่เอิร์ธจากสมุทรปราการกันแล้วกันนะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเลยนะคะมหาเนี่ยคอนไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะอ่ะนะเดี๋ยวไปต่อกับงานเพลงของพี่กล้วยคองหอยโข่งกันละกันเมื่อวานนี้เหมือนมีคนมาถามหาพี่กล้วยนะ เอ้า
2: ไปเต้นด้วยนะ

0: มหานครไลฟ์
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
1: ดียังไงหรอ
0: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
2: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
3: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
2: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม
4: ่เผ่าซาลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาวPulsar
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
10: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
11: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้

0: ื่อซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ิภา
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: สองงานเพลงเลยนะคะจัดให้นะคะก็อัปสราหลงฟ้านะฮะงานจากพี่หนุ่มมีซอนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นบักเสี่ยงมั่นตายแล้วงานจากออโต้ธีรพงศ์นะคะพี่หนึ่งโรงก๊อกฝากเข้ามาบักเสี่ยงมันตายแล้วหนูก็หาอยู่นะมันมีเสียงเดียวเนี่ยตอนเนี้ยก็เลยจัดให้เลยเพลงนี้คิดว่าน่าจะเพลงเดียวกันบักเสียงมีกี่คนแต่ว่าเจอของออโต้ธีรพงศ์นะฮะจัดให้ก็เดี๋ยวเธอจะให้เพิ่มเติมด้วยนะคะชั่วโมงนี้ไม่ทันเดี๋ยวชั่วโมงหน้าหนูจัดให้เพิ่มเติมแล้วก็คุณผู้ฟังยังสามารถโทรเข้ามาแนะนํางานเพลงได้เลยนะคะแล้วก็จองสายหน้าไมค์เดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีก1สายด้วยที่022481366นะคะSMS เข้ามาเพิ่มเติมด้วยบอกว่าขอเพลงดอกชบาสีแดงของลูกตาลชวนทิชาเนี่ยขอบคุณมากๆเลยวันนี้มาหลายช่องทางเลยอะฮึบต้องใจแข็งไว้ก่อนเมื่อวานเพิ่งเปิดไปทำยังไงดีฝากน้องเมย์เดี๋ยวไปกดดันน้องเมย์ทิชานะคะให้เปิดให้ อย่างนี้แหละพี่เปิดให้น้องน้องเปิดให้พี่ก็อยู่แบบนี้แหละค่ะช่วยกันทำมาหากินนะคะคุณฟังนะสวัสดีพี่อันหรือเปล่าคะถ้าอันผิดขออภัยด้วยนะเขาบอกว่าติดตาม FM 95เนี่ยมาตั้งแต่ปี2547แล้วก็เป็นสมาชิกคนที่ 3,000 กว่าโอ้ขอบพระคุณมากๆนะคะบอกว่าได้ยินเสียงมานานเพิ่งจะมาเห็นหน้าวันนี้สุดยอดเลยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะติดตามกันได้ทุกช่องทางพี่เบเบสวัสดีนะจ๊ะพี่ไม่สะอื้นสดชื่นด้วยซ้ำนี่เป็นไงล่ะโอ้โหยอมใจนะชื่อ Facebook เขาพี่เออินทิราสวัสดีค่ะนะฮะทักทายเข้ามาเพิ่มเติมแล้วก็มีจากทางสปป.ลาวด้วยนะคะพี่อัมพลนะบอกว่าที่ไหนนะเมื่อกี้นี้บอกฝนตกหนักเลยอะนะชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำนะเขาบอกนะอ๋อพิษณุโลกพิษณุโลกฝนตกคุณยายออสบอกว่าระยองก็ตกทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะโอเคขอบคุณมากๆเลยที่ทักทายกันเข้ามาเนาะรายงานสภาพอากาศกันด้วยเอ่ยใดนะคุณผู้ฟังจ๋านะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะชั่วโมงนี้เรายังมีอีกหนึ่งเพลงนะคะในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะขอขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ค่ะจัดงานเพลงของอหมูพงเทพกระโดนชำนาญกับยิ้มเงาๆเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่นึงไปต่อชั่วโมงหน้าอย่าเพิ่งไปไหนอยู่กันก่อนกับดีเจลูกตาลชวนทิชานะจ๊ะ

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา23:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ิภา
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: พาเรเพลงฮิตฮิตสิภา
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกเกรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
5: 23:02 นะคะคุณผู้ฟังค่ะเริ่มต้นชั่วโมงที่2นะคะยังอยู่กับดีเจลูกตาลชุนิชานะคะถึงเที่ยงคืนเลยอีก1ชั่วโมงเนาะนะคะเดี๋ยวเพลงไหนติดค้างเอาไว้เดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมด้วยนะคะแต่ว่าชั่วโมงนี้เริ่มต้นกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะสายหน้าใหม่ของเรามารออยู่แล้วจากสุโขทัยค่ะสวัสดีค่ะพี่เล็ก
6: ครับ
5: ครับสวัสดีค่ะได้ยินไหมจ๋า
6: ได้ยินครับได้ยินครับ
5: โอเคพี่เล็กจะนอนแล้วหรือยัง
6: อะไรนะ
5: จะนอนหรือยังจ๋าน
6: อนฟังอยู
5: ่แต่ยังไม่หลับใช่ไหม
6: ไม่หลับก็ฟังทุกวันทุกวันฟังตั้งแต่16ปีมหานครนะผมฟังมานานแล้ว
5: ขอบคุณมากเลยอยู่สุโขทัยอยู่แถวไหนคะเนี่ยอำเภออะไรจ๊ะ
6: อะไรนะ
5: อยู่อำเภออะไรจ๊ะอำเภอสุโขทัย
6: อ๋ออำเภอสีสำโรงจ้า
5: อ๋อโอเคฝนตกไหมจ๊ะวันนี้สีสำโรง
6: ครับก่อนเคยเล่นลิเกมาโอ้สนุก
5: แล้วเดี๋ยวนี้ล่ะเดี๋ยวนี้ล่ะ
6: เป็นลิเกด้วยครับผม
5: อ๋อเหรออุ้ยพูดแบบนี้อยากได้ยินเสียงเลยเนี่ยมีชื่อไหมคะมีชื่อตอนเล่นลิเกมีชื่อไหมพี่เล็กมีชื่อแบบชื่อเป็นพระเอกลิเกอะไรเง
6: ี้
5: ย
6: โนริคุทองอะไรตรงนั้น
5: อ่
6: ะ
5: อ๋ออยู่คณะเล่นคณะไหนคะเมื่อก่อนพอจะจำได้ไหมเล่นอยู่คณะไหน
6: หลายคณะเลยคณะยอดชายบำรุงศิลป์มั่ง
5: อืมจ้ะ
6: เล่นที่จังหวัดน่านนะจังหวัดแพร่นะไปเล่นกันที่นู่นนะ
5: ไปเล่นทางเหนือด้วยเออจ้ะคือเมื่อกี้เนี่ยถ้าหนูถามว่าเล่นคณะไหนเนี่ยถ้าพี่เล็กตอบว่าคณะหมูกรอบเนี่ยมันฮาเลยนะเมื่อกี้เนี่ยเออหยอกเล่นอ้าววันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะพี่เล็ก
6: เพลงขอแบ่งบุญให้พี่บ้างเสรีต้องสว่างอ
5: ่
6: ะ
5: ได้แบ่งบุญให้พี่บ้างเนาะของคุณอาเสรีนะคะ
6: คร
5: ับ ครับผมได้เลยอ่ะพี่เล็กจ๋าเดี๋ยวก่อนที่จะไปฟังเพลงนะคะเดี๋ยวเราขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันเดี๋ยวพี่เล็กพูดตามหนูช้าช้าชัดชัดเนาะนะคะไม่เป็นไรไม่ต้องรีบนะ
6: ครับ
5: ครับขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวด
6: เช็ดเต็มขวด
5: ซีดเต็มคำ
6: ซีดเต็มคำ
5: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
6: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
5: ตราพันท้ายนรสิง
6: ห์ตราพันท้ายนรสิง
5: ห์อร่อยครบรส
6: อร่อยครบรส
5: จบในขวดเดียว
6: จบในขวดเดียว
5: และสบู่ไมด้า
6: และสบู่ไมด้า
5: เพื่อผิวสะอาด
6: เพื่อผิวสะอาด
5: มั่นใจทุกวัน
6: ร่างกายทุกวัน
5: ค่ะมั่นใจทุกวัน
6: ร่างกายทุกวัน
5: อ่ะช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
6: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
5: สาเหตุของอาการคัน
6: เพื่อวันเขาอาการคัน
5: เออโอเคค่ะนะคะลดสาเหตุของอาการคันนี่แหละเออคันก็จัดไปนะคะวันนี้ขอบคุณพี่เล็กมากๆเลยนะแล้วก็วันนี้จะนอนกี่โมงคะเนี่ย
6: ฮะ
5: นอนจะนอนกี่โมงหรือว่าก็ฟังไปเรื่อยๆ
6: ก็ดูนะจนถึงห้า
5: โอเคยาวๆเน
6: าะข้าฟังยาวเลยฟังใช้พุ่มพวงด้วยล่ะ
5: จ้าเอาฟังพี่เพชรพุ่มพวงด้วยโอเควันนี้ขอบคุณ
6: ชนิชาก่อน
5: จ้ะน้องเมธิชาลูกตาชนิชาก่อนแล้วก็น้องเมธิชา
6: ฮะ
5: จ้าหมายถึงว่าฟังหนูก่อนใช่ไหมลูกตาชนิชาแล้วก็ต่อไปด้วยน้องเมธิชาแล้วก็พี่เพชรพุ่มพวง
6: ครับฟังตลอดเลย
5: ขอบคุณมากค่ะวันนี้ขอบคุณพี่เล็กมากๆเลยนะคะ
6: ครับขอบคุณครับ
5: จ้าสวัสดีค่ะพาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะเดี๋ยวซิงงานเพลงนี้ฟังกันแบบต่อเนื่องเพลินๆเลยแล้วก็เป็นงานเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาทางหลังไมค์ของเราด้วยเอ้าจัดไปเลยค่ะ

0: สีภาพ
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: สี่งานเพลงนะคะกับช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะพี่อัมพลบอกว่าเพลงเพราะจังเลยพาเรทนี้อยากได้อีกสักเพลงหนึ่งเนี่ยอ่ะเดี๋ยวจะให้เพิ่มเติมแล้วกันเนาะนะคะมาดูกันหน่อยนะสี่งานเพลงของเรามีเพลงอะไรบ้างจากใครกันบ้างด้วยนะคะที่จบไปกับเราหรือคือทางผ่านค่ะงานจากพี่เอพจนานะคะฝากมาจากพี่วิทยาศรีสเกตนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นเสียน้ำตาที่คาเฟ่สอนเพชรสอนสุพรรณจากแม่พรแพร่นะคะแล้วก็รักสาวเสื้อลายแสงสุรีรุ่งโรจน์จากพี่อเนกสุโขทัยแล้วก็ต้นขบวนพาเหรดของเราจากสายน้ำไหมนะคะกับแบ่งบุญให้พี่บ้างคุณอาเสรีรุ่งสว่างจากพี่เล็กสุโขทัยนั่นเองค่ะขอบคุณทุกสายเลยนะคะนะคะหน้าไมหลังไมนะคะก็จัดให้เพิ่มเติมไปแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวมีงานเพลงไหนเข้ามาอีกนะเดี๋ยวมีเวลาก็เพิ่มเติมเนาะนะขอบคุณนะคะสำหรับข้อความทาง SMS ด้วยนะคะบอกว่าให้ DJ Happy Everyday Thank you ขอบคุณค่ะใครเข้ามาเพิ่มอีกพี่จรูนพี่จรูนหน้าแก้วพี่กริดกรุงเก่าด้วยนะคะแล้วก็มีพี่นักรบพี่เดี่ยว .com นะคะพี่ K และ T มีอะไรไหมพี่แมนยูนะจ๊ะแล้วก็พี่จันทราหรือเปล่านะพี่อันบอกว่าที่มีนบุรีฝนตกอยู่เลยนะพี่คำสอนบอกหนูอ่านถูกแล้วโอ้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็พี่ทัศนีนะคะขอบคุณทุกๆข้อความเลยที่ทักทายกันเข้ามาแล้วก็พี่อุดรรถขยะบางนาด้วยวันนี้สงสัยทำงานอยู่นะได้แวบเข้ามาทักทายเนาะแล้วก็พี่ศักชัยบอกฟังพาเรทแล้วขอไก่ใจสักเพลงได้ไหม เดี๋ยวดูเวลาแล้วกันเนาะนะคะแต่ว่าตอนนี้หลังไมค์นะคะพี่เนืองจากบุรีรัมย์ฝากงานเพลงของพี่จินเข้ามานะคะจัดให้เลยกับน้ำตาสาววารินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินรินร

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนะคะจอคิวฮิตค่ะคุณผู้ฟังมีเพลงใหม่มาแนะนำคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้นะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะงานเพลงใหม่จากน้องจิ๋วสกุลชัยนะหรือว่าน้องจิ๋ว The Voice นั่นเองนะคะซึ่งรอบนี้เนี่ยมีการฟิชชิ่งนะคะโอ้โหเป็นต้องบอกเลยว่าเป็นคู่ที่แบบนะเสียงและเพลงเนี่ยนะกินใจทั้งคู่เลยนะคะฟีดกับเล็กรัชเมธปะโทปะโทเลยอ่ะจริงๆนะคะอ้าว2เพลงไม่ใช่2เพลง2ศิลปินที่หลายคนเนี่ยชอบทั้งเสียงแล้วก็ชอบทั้งเนื้อหาในเพลงนะคะหมายถึงว่าผลงานเก่าๆของเขาเนี่ยแต่การรวมตัวกันครั้งนี้กับงานเพลงมิติที่0แน่มิติที่0อย่างไรเดี๋ยวเราจะต้องไปฟังด้วยกันนะคุณผู้ฟังนะคะครั้งนี้เป็นการร่วมงานนะคะของทั้งค่ายจอจานยอยักษ์โปรดักชันแล้วก็ทาง S1 Music ด้วยคำร้องทำนองโดยราชภูมิวารินและเรียบเรียงโดยชัยยาอินตาค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันนะคะจอคิวฮิตกับมิติที่0จิ๋วสกุลชัยฟีเจอริ่งเล็กรัชเมฆค่ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
2: เพลงฮิตติดชาร์ตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะสองงานเพลงจากชาร์ตเนี่ยค่ะวันนี้จัดให้กับคำเอ่ยคำเอ่ยงานจากยุ้ยมานะศักดิ์นะคะตอนนี้อยู่ในฮิตที่14นะคะจากสังกัดเฟรนด์มิวสิกแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยที่เพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะคะอยู่ในฮิตที่20นะคะจบสารเนาะพี่นุชวิลาวันจากภูไทยเรคคอร์ดค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ขอใช้สิทธิ์นะคะงานจากพี่ฝนไทยนสุนทรนั่นเองนะฮะคนเราเนี่ยเราเนี่ยก็มีสิทธิ์นะมีสิทธิ์ทั้งในตัวเองนะคะที่เราจะทำอะไรให้กับตัวเองเลือกมีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าวันนี้นะคะเราจะกินอะไรดีหลังจากจัดรายการ พอแล้วกินเลยเยอะแยะมากมายวันนี้รู้สึกว่าสองสามวันนี้กินเยอะมากเลยคุณผู้ฟังทำไงดีอ่ะตัวจะแตกกันเนี่ย บ่นอะไรดีเจนะคะแล้วก็สิทธิ์ที่เราจะใช้ชีวิตของเราให้ดีที่สุดให้มีความสุขที่สุดนะคะแต่ว่าสิ่งนั้นก็นะคะไม่ควรจะไปรบกวนผู้อื่นหรือทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนนะคะในสิทธิ์ของเราเนี่ยทำไปเถอะนะคะทำอะไรแล้วมีความสุขทำอะไรแล้วนะคะเป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวเองแล้วก็ผู้อื่นด้วยนี่ยิ่งดีต่อทั้งสังคมด้วยนี่ยิ่งดีมากๆเลยนะคะพูดถึงการใช้สิทธิ์นะคะเหมือนเราที่เรานะใช้สิทธิ์ในการออกไปเลือกตั้งใดๆก็แล้วแต่นะคุณผู้ฟังใช่ไหมเราก็ใช้สิทธิ์ของเราอย่างเต็มที่นะคะโอ้ยหลายคนไม่หลับไม่นอนนะเนี่ยบอกว่าวันนี้ไม่เป็นไรจ้ายาวๆเลยได้พรุ่งนี้ไม่ทำงานเนาะพูดทำไมทำอยู่แต่ว่าอยู่ได้อยู่สวัสดีน้องอินแทนด้วยนะจ้ามาดึกเลยนะคะพี่ประเดิมนะคะแล้วก็มีใครมาเพิ่มเติมไหมนะคุณจอยนะพี่จรันบอกฟังอยู่ทางสงขลานะคะวันนี้แล้วก็พี่วิไลลักษ์นะบอกสวัสดีจ้ะเจ๊ลักษ์กะทะคู่เหรอใช่ไหมคะน่ารักจังเลยเจ๊ลักษ์กระทะคู่รายงานตัวจ้ะฝนตกร้านเงียบเลยมีเวลาฟังเพลงนะคะเจ๊ลักษ์ขายกับข้าวหรอคะอยู่ที่ไหนเอ่ยแล้วก็มีใครอีกพี่รักนะแมวอ้วนบอกว่าน้องลูกตาลตลก หนูไม่ได้ตลกนะหนูเป็นคนจริงจังนะดูหน้าหนูสิ เอ้านะก็ว่ากันไปน้องหนูดีบอกใครกินข้าวตอนดึกมันอ้วนเอ้ยไม่กินอ่ะนะเดี๋ยวไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าคุณฟังจ๋าหวานๆเลยค่ะกับช่วงเพื่อนเพลงหวาน
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะเดี๋ยววันนี้ส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานเอาหวานๆเลยถ้าหัวใจฉันมีปีกบินนะคะในเวอร์ชันของพี่สรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์กันละกันเดี๋ยวติดปีกก่อนนะติดปีกกลับบ้านก่อน เดี๋ยวส่งปีกต่อให้กับน้องเมธิชานะคะใครยังไม่ง่วงก็อยู่กันต่อยาวๆเลยแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้วันศุกร์เนาะวันศุกร์นะคะกลับมาเจอกันเวลาเดิมของเราดีเจลูกตาลชนิชานะคะ4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ไปก่อนละจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: ณะนี้เวลา 24:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: พาวซ่า

0: มอบ3บทเพลงนะคะแห่งความคิดถึงมอบให้กับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้ค่ะข้างหลังภาพนะคะจากพี่หนูมิเตอร์นะคะตามมาด้วยเพลงแทนความคิดถึงนะคะจากพี่ก๊อตจักรพันธ์และปิดท้ายด้วยความคิดถึงกำลังเดินทางจากโกไข่ในสนในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะคุณผู้ฟังก็ต้องขอขอบคุณสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮิตการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีค่ะ
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีพาวซ่า
0: สวัสดีจ้ามาแล้วค่ะมาแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องเมธิชานะคะมาประจำการรับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลชนทิชาในช่วงเวลาฝนพรำแบบนี้นะคะมันอาจจะทำให้นึกถึงใครคนใดคนหนึ่งที่เรากำลังรู้สึกว่าเอ๊ะเขาอาจจะอยู่ห่างไกลนะวันนี้ก็เลยจัดผลงานเพลง3ผลงานเพลงให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังการแบบเพราะๆซึ้งๆนะคะบางวันก็โจบ้างเพราะบ้างรักบ้างอกหักบ้างเป็นธรรมดาของชีวิตมนุษย์เรานะคะบางวันก็มีขึ้นมีลงเนี่ยเป็นปกตินะเออนะเหมือนลิฟต์นะคะอ่ะตอนนี้นะคะเที่ยงคืน17นาทีอยู่กับเมธิชานะคะจนถึงตี2ใครอยากฟังผลงานเพลงไหนอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษนะคะวันนี้โทรมาได้เลยจ้ะมีน้องเมสุกะรอรับสายเนี่ย3วันที่ผ่านมาเป็นพี่แป้งโกแป้งใจใช่ไหมตอนนี้น้องเมสุกะมาประจำการนะคะโทรมาได้เลยค่ะ02-248-1366นะคะ02-248-1366นะคะอีก1ผลงานเพลงความคิดถึงที่น้องเมจะมอบให้ในค่ำคืนนี้ไม่เคยไม่คิดถึงนะคะจากยิ้มสุทธิดานะแต่ก่อนอื่นก่อนใดนั้นขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังผ่านทุกๆแพลตฟอร์มกันก่อนดีกว่านะเริ่มจาก Facebook Live Fanpage LTM FM 95นะคะลูกทุ่งมหานครของเรานะสวัสดีค่ะมีคนบอกว่าพิษโลกฝนตกเหมือนกันเออเดินทางขับรถปลอดภัยนะคะหูแต่ว่าเอาจริงๆนะไอประเภทแบบพื้นถนนที่มีน้ำเจิ่งๆนองๆนิดๆอ่ะพอเวลาเราขับแล้วแบบฟู่อ่ะมันฟู่ไปโดนมอไซค์ข้างๆได้อ่ะเอออย่างนั้นอ่ะนั่นน่ะมันทำให้ล้อปัดได้นะอันนี้ต้องระมัดระวังมากๆนะคะยิ่งช่วงนี้ขับขี่กันแบบรถเร็วมากมากมากมากมากนะคะเออนะก็ต้องระมัดระวังกันสวัสดีครับน้องเมย์สวัสดีพี่จิตติด้วยนะคะสวัสดีน้องไบรท์ค่ะหัวหน้าห้องมารายงานตัวสวัสดีนะคะพี่อัมพลพี่เบเบดพี่แมวเซานะจ๊ะพี่สว่างบอกว่าสวัสดีครับน้องเมย์ขอเพลงไปนำอ้ายบอนะคะไปกับไอ้ไม้จากไอดินใช่ไหมนะคะแล้วก็มีพี่ๆที่เข้ามาทักทายอีกเยอะแยะมากมายพี่พิสิทธิ์ศักดิ์พี่นักรบนะคะพี่มาดาสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ศักชัยนะจ๊ะพี่หนูวันนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะน้องเมย์ขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอจากนันอนันต์ด้วยนะพี่วรวุฒินะคะมาทักทายกันในค่ำคืนนี้ค่ะพี่พิทวัฒน์นะคะบอกว่าหนุ่มชลบุรีรายงานตัวครับผมพี่ดาวพระศุกร์พี่บอยเปลี่ยนชื่อไปเปลี่ยนชื่อมานะแต่รูปเดิมนะเออนะอ่ะทำไมรูปนี้ผมยาวนิดนึงสวัสดีพี่ช้างพี่ปรีดานะคะสวัสดีค่ะสวัสดี

ดีไปยังพี่ประสิทธิ์ด้วยบอกว่ามาแล้วมาแล้วหนุ่มบ้านทุ่งไม้ไผ่นะจ๊ะมารายงานตัวนะคะก็ทักทายทุกๆคนผ่านช่องทาง Facebook Live Fanpage อ่ะมาดูทาง TikTok น้องเมธิชาบ้างดีกว่าน้องแวนบอกว่ากลับมาแล้วขอเพลงแล้วนะแต่ไม่บอกใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันอันนี้ขอเพลงแล้วนะแต่ไม่บอกคืออะไรชื่อเพลงเหรอสวัสดีพี่โตโต้นะคะก็คือพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นั่นแหละไม่รู้จะเปลี่ยนรายชื่อทำไมพี่โจนัทนะคะสวัสดีค่ะบอกว่าเพิ่งติดตามน้องเมย์ครับผมนะคะสวัสดีด้วยค่ะมีใครที่เข้ามาใหม่แนะนำได้เลยพี่อ้วนสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีไปยังพี่เอมิรี่สตอรี่นี่ดูดีเอ็กซ์คลูซีฟนะคะที่เพิ่งติดตามกันใหม่ๆเลยพี่ต้นน้ำสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนที่เข้ามาใหม่ทุกๆคนด้วยนะจ๊ะอ่ะตอนนี้น้องเมย์จัดให้หนึ่งผลงานเพลงนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงสายชิวๆใจใครยังไม่เคยโทรหาน้องเมย์นะคะโทรมาได้เลยนะคะส่วนใครที่ขอเพลงที่แบบซ้ำเดิมๆศิลปินเดิมๆก็จะไม่ให้หน้าไมค์สักทีอยู่อย่างนี้แหละจนกว่าจะยอมเปลี่ยนเพลงนะคะอย่างเช่นน้องแวนเป็นต้น เพลงเดิมอยู่นั่นนะคะก็นั่นแหละแวนเขาจะวนๆอยู่แถวๆนี้แหละไม่เอิญขวัญก็เมเนี่ยสลับกันอยู่3คน อ่ะนะคะหนึ่งผลงานเพลงนี้ค่ะจากยิ้มสุทธิดาค่ะไม่เคยไม่คิดถึงแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันนะจ๊ะ

0: อยได้สาวน้อยนะแนะนำตัวหน่อยคะเด็กหญิงเลยคะ
1: เด็กหญิงอ้อมค่ะ
0: เด็กหญิงอ้อมสุราษฎร์เนาะ
1: ค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างสบายดีไหมจ๊ะฝนตกไหมที่นั่น
1: ไม่ใช่ตกก็เลยตกเมื่อวันเช้า
0: หรอ
1: วันนี้ไม่ก็ตก
0: ค่
1: ะ
0: ค่ะพี่อ้อมกินข้าวยังคะ
1: กินแล้วกินข้าวเลย
0: ทำไมดูหมดเรี่ยวหมดแรงจังเลยไปแล้วกระโดดตบสักสิบทีบอกว่าไปแล้วกระโดดตบสักสิบทีจะได้ตื่นรอเล่นรอเล่นจะนอนกี่โมงล่ะเนี่ย
1: ก็ฟังน้องเลยช่วงเที่ยงคืนนี่แหละ
0: หรอแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปนอนเหรอคะ
1: แล้วก็นอนก็ไปกินยาก่อนนอนแล้วนี
0: ่กินยาก่อนนอนแล้วด้วย
1: ใช
0: ่หนูต้องรีบส่งไปนอนใช่ไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องส่งหรอกพี่จะฟังเดี๋ยว
0: ได้เลยวันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
1: ดอกชบาสีแดงของน้องลูกตาล
0: ดอกชบาสีแดงที่บ้านมีปลูกไหมล่ะ
1: อะไรนะ
0: ที่บ้านมีปลูกไหมอ่ะชบาสีแดงเนี่ย
1: ไม่มี
0: หรอแถวบ้านมีไหมอ่ะ
1: ไม่มาช่วงนี้แล้วช่วงนี้ที่บ้านอ่ะ
0: ใช่ไหมหายากอยู่เน
1: า
0: ะ
1: ใช่หายากเมื่อก่อนมี
0: เราไปตามล่าหาดอกชบากันดีกว่าไหมเห็นเขามีคนนู้นคนนี้อยู
1: ่
0: นั่นสิหนูยังหาไม่ได้เลยนะแถวบ้านหนูอ่ะก็ว่าอยู่เดี๋ยวนี้ดอกชบาไม่ค่อยมีคนปลูกปะ
1: เมื่อก่อนนะมี
0: เมื่อก่อนเยอะ
1: สาว
0: จริงเหรอ
1: สาวรุ่นๆเนี่ยมีที่บ้านนะมีสวยดอกชบาเนี่ย
0: เดี๋ยวต้องไปตามหาแล้วลองไปตามสวนดูสิว่าเจอเปล่าดอกชบา
1: ไม่รู้ที่ไหนมี
0: ต้องลองมีคนเขาบอกว่ามีสวนลุมมีนิดหน่อยๆงั้นก็ต้องลองไปถ่ายรูปร่วมกับดอกชบาสีแดงดูแล้วก็นิดนึงเลย
1: พี่ว่าจะจำเพลงวาวอนของน้องเมย์ได้สักทีจำแล้วก็ลืม
0: หมายถึงว่าจะร้องเหรอคะ
1: ก็จะร้องให้ฟังนี่แหละแต่ไม่รู้จะร้องหรือเปล่า
0: ลองสิเอาท่อนฮุกหรือท่อนแรก
1: เอาท่อนแรกดีกว่าท่อนเฮ

0: อยากจะฟื้นมาดูชะตาอยู่ในนี้วันวัน
1: ให้เจ้าได้ร้องให้เจ้าได้ร้องฟังเสียงคนเรียกหาเร็วๆ
0: อะไรนะ
1: ให้เจ้าได้ลองฟังเสียงคนเรียกหา
0: ให้เจ้าได้ลองให้เจ้าได้ลองฟังเสียงคนเรียกหา
1: คนหมดใจนั้นยากเกินจะคว้า
0: แต่ปรารถนาอยากให้เจ้ากลับมา
1: เย้
0: ได้แค่นี้แหละ
1: เก่งมาก
0: น้องมีฟังเมื่อคืนมีคนนั่งร้องไห้นอนร้องไห้ตามน้องมี
1: เอ้าร้องไห้ทำไมอ่ะ
0: แต่น้องมีร้องทำไมอ่ะ
1: หนูร้องดีใจหนูร้องไห้เพราะหนูดีใจ
0: ดีใจแล้วทำไมต้องร้องไห้แล้ว
1: เอ้าเคยดีใจมากๆแล้วร้องไห้ไหม
0: ไม่เคยอ่ะพี่อ่ะดีใจหัวเราะสิ
1: เออแบบดีใจจนร้องไห้คือแบบว่าเหมือนประมาณว่าเออหนูแบบช่วยคนไว้แล้วเขาแบบว่าได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะเราอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบดีใจ
0: นั่นแหละดีแล้วแหละน้องมีทำอ่ะ
1: ดีใจแล้วร้องไห้มันก็น้ำตาไหลเองพี่เขาบอกว่าดีใจแล้วร้องไห้ทำไม
0: ดีใจแล้วร้องไห
1: ้ช่วยด้วย นั่นน่ะสิได้เกิดอะไรขึ้นเนาะเอ้ยดีใจดีใจ
0: น้องมีได้บุญเยอะแหละ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ก็
1: ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันละกันเนาะเนาะนะคะผลงานเพลงดอกชบาสีแดงของพี่ลูกตาลชนทิชามอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
0: ก็มอบให้ FC ก็ให้ทุกคนทุกท่าน

0: ทีมแฟนรายการน้องเมย
1: ์ค
0: ่
1: ะ
0: ให้ทุกคนเลยแล้วก็ให้น้องเมย์ให้น้องกวาง
1: วันนี้น้องเมย์สุกะรับสาย
0: ฮะน้องเมย์สุกะเอออ
1: ่าใช
0: ่ปีนในวันน้องกวางอีกน้องกวางนั่นแหละเคยเอาเบอร์พี่ผิดแล้วเพราะน้องเมย์ว่าพี่ให้เบอร์ผิดพี่ให้เบอร์ถูกแต่น้องกวางเอาไม่ถูก
2: หรอ
0: ใช
1: ่อ๋อหนูรู้แล้วมันมีผิดไปเลขหนึ่ง
0: น้องเมย์เอาได้อะ
1: หนูรู้แล้วว่ามันผิดไปเลขหนึ่งวันนั้น
0: นั่นแหละน้องกวางนั่นแหละจำผิด
1: เออทำไมกวางจำผิดอ่ะเมย์เมย์บอกเออขอโทษ
0: นั่นแหละน้องเมย์จำได้ทุกทีแหละ
1: ไม่รู้วันนั้นอาจจะบอกเบอร์ผิดหรือเปล่าไม่แน่ใจ
0: ไม่บอกผิดหรอก
1: เออไม่บอกผิดหรอกเข้าใจป่ะ
0: โทรไปหาใครนั่นตอนนั้นน่ะนอนอยู่ก็กำลังนอนอยู
1: ่ไปโทรหาคนชื่อเตย
0: ใช่นามสกุลแก้วมณีด้วย
1: นั่นน่ะสิเพื่อนหนูก็นามสกุลแก้วมณี
0: อือก็ใช่เหมือนจะเป็นญาติกับพี่ด้วยแหละ
1: ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวน้องเมย์เปิดให้นะคะดอกชาบาสีแดงนะคะขอบคุณที่โทรมานะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะเอ็นดูอ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกๆท่านเดี๋ยวอาจจะต้องแบบพอดีเวลามันจำกัดเนาะมันอาจจะสายมันจะปัดไปทันทีนะคะอ่ะดอกชบาสีแดงนะจ๊ะลูกจานชนทิชาค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: มาแล้วช่วงนี้นะคะใครที่แบบลุกนั่งเดินยืนไปทุ่งไปเที่ยวไปวิ่งออกกำลังกายสักคงสักคอร์สนะคะทำท่าแบบลุกๆนั่งนั่งบ่อยๆและยิ่งใครที่แบบว่าเป็นแม่คงแม่ค้าอะไรเงี้ยเดี๋ยวยกของดึงลุกขึ้นนั่งลงอย่างนี้นะเออหัวเข่ามันจะอดออดเอ็นเอสเสียวๆแปรบๆนะคะก็คืนความมั่นใจอีกครั้งให้ทุกย่างก้าวนะคะด้วย Heel Life ค่ะเป็นอุปกรณ์พยุงหัวเข่านะคะที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยการพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าค่ะช่วยให้คุณนะคะจะลุกจะนั่งจะเดินเนี่ยคล่องตัวมั่นใจอีกครั้งด้วยผ้าที่ถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นนะคะสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะจ๊ะสำหรับใครค่ะที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะคะซื้อ Heel Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีไปเลยอีก2ชิ้นนะคะรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นนะคะและยังไม่พอจะยังรับฟรีไปอีกกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทร02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช้อปมาเนียจ้านะคะมีคนบอกว่าฝนตกแถวๆสวนหลวงด้วยครับนะคะโอ้ยช่วงนี้อาจจะหายอกหายใจลำบากสักนิดนึงเฮ้ยช่วงนี้ทำไมข้อความทุกคนที่พิมพ์เข้ามามันไปกรองหมดเลยอ่ะไปพิมพ์อะไรผิดถูกๆกันหรือเปล่าเนี่ยแต่ละคนอ่ะเปิดให้ละอ่ะโอเคเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มาถึงช่วงมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณขั้นอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะผลงานเพลงวันนี้นะคะเป็นของสาวการละเกดค่ะคิดถึงฉันบ้างไหมนี่มีแต่ความคิดถึงในวันนี้
4: ไปฟังกันเลยค่ะ

0: ขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับทุกๆกำลังใจนะคะวันนี้เกดต้องกราบขอบพระคุณอีกครั้งนะคะสำหรับลูกทุ่งมหานครนะที่จัดกิจกรรมดีๆนี้ขึ้นนะคะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC

0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบบร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
0: ได้เวลากอดตัวเองกันแล้วนะคะก้างแขนออกกอดตัวเองแน่นๆเป็นกำลังใจให้ทุกๆวันมีแต่ความสุขนะคะอยากให้พบเจอแต่สิ่งดีๆในทุกๆวันบอกตัวเองว่าวันนี้ฉันจะมองตัวเอง

มาฉันก็ผ่านมันมาได้นะคะฉันเจอคนพูดจาไม่ดีฉันก็ผ่านมันมาได้นะคะอ่ะช่วงนี้คุณผู้ฟังค่ะเป็นช่วงที่ต้องบอกว่ามีการจัดกิจกรรมงานวิ่งก็เยอะอยู่เหมือนกันเนาะแล้วก็ได้เห็นปรากฏการณ์ของคนไทยที่หันมาสนใจแล้วก็รักสุขภาพกันมากขึ้นวันนี้มีข้อแนะนำสำหรับการเตรียมตัวนะคะก่อนที่จะไปวิ่งในตามงานต่างๆอย่างน้องเมย์เองเนี่ยน้องเมย์ก็เปิดบริษัทงานวิ่งเนาะน้องเมย์ก็จะเห็นแบบคนที่เข้ามาร่วมในงานเนี่ยเขาก็จะมีการวอร์มร่างกายมาก่อนมีการทำคอนเทนต์มันจะมีหลายสายมากเลยนะสายที่วิ่งจริงจังเอารางวัลเลยอะสายคอนเทนต์เอามาถ่ายรูปนะคะหรือว่าสายที่แบบออกกำลังกายเฉยๆสายที่มาเอาคอนเนคชั่นมาพูดมาคุยมาเจอคนนะคะแล้วก็มีสายกินด้วยนะมากินของในงานจะบอกว่าถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ค่อยแจกอาหารแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยเลี้ยงฉ่ำบอกเลยนะคะอ่ะมาดูข้อแนะนำกันดีกว่าข้อแรกนะคะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวก่อนที่จะฝึกแบบลงโปรแกรมงานวิ่งใช่ไหมปกติเนี่ยถ้าคัตออฟอ่ะเขาจะมีเวลาอยู่สมมติว่าเราวิ่ง3กิโล5กิโล10กิโลเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาที่เขาแบบให้ถ้าวิ่งเกินกว่านี้จะไม่ได้เหรียญใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งแรกที่เราต้องทำเนี่ยเราจะต้องฝึกฝนร่างกายให้พร้อมตามระยะทางของเราว่าในระยะทางเท่านี้เราจะวิ่งใช้เวลาเท่าไหร่นะคะแล้วก็ฝึกฝนแบบนี้แล้วก็จับเวลาของตัวเองเอาไว้นะคะจริงๆนะแถวบ้านเราก็วิ่งได้ก็ลองวิ่งดูนะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังรถยนต์กันนิดนึงเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะนักวิ่งที่มีโรคประจำตัวนะคะก็ควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนลงสนามว่ามันสามารถลงแข่งวิ่งได้ไหมถ้าวิ่งแล้วหัวใจฮาร์ทเรทเท่าไหร่ควรจะหยุดวิ่งนะคะแล้วก็ดูด้วยว่าบริษัทที่จัดงานวิ่งนั้นน่ะเขามีแจ้งไหมว่ามีเขาจะเรียกว่าจุดปฐมพยาบาลเนี่ยอยู่ตรงไหนเราก็ต้องเรียนรู้ไว้นะคะเขาจะได้รู้ว่าเวลาที่เกิดอะไรขึ้นน่ะเราจะวิ่งไปตรงไหนดีเราจะไปขอความช่วยเหลือจากตรงไหนแต่ถ้ามันบังเอิญว่ามันเป็นอุบัติเหตุจริงๆอ่ะอย่างน้อยอ่ะเราก็จะรู้ว่าโอเคงานนี้เขามีการเตรียมพร้อมอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่เอาไว้ด้วยว่าเรามีโรคประจำตัวนะนะคะส่วนใหญ่ก็จะลงในใบสมัครอยู่แล้วเนาะตรวจสุขภาพทุกปีด้วยนะคะให้ข้อมูลสุขภาพที่เป็นจริงนะเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนะคะกับทีมแพทย์ต่อมานะคะสำหรับนักวิ่งทั่วไปไม่ควรลงแข่งขันวิ่งระยะทางไกลในช่วงเวลาที่ติดต่อกันมากๆคือบางคนนะวิ่งหลายรายการมากแล้วก็วิ่งแบบว่า10โล21โล42โลอ่ะกลายเป็นมาราธอนแล้วนะแล้วมาราธอนน่ะมาราธอนแล้วมาราธอนอีกแล้วมาราธอนอีกอ่ะอันเนี้ยอันตรายนะคะอาจจะต้องสลับบ้างเป็นมาราธอนบ้างมาวิ่ง10โลบ้างอะไรเงี้ยน้องเมย์เคยเจอพี่คนนึงเขาวิ่ง21โลวิ่งเสร็จมาวิ่งกับน้องเมย์ต่ออีก3โลอ่ะไม่เหนื่อยอ่ะสงสัยมากเลยเหมือนกันแต่พี่เขาบอกปกติเขาวิ่ง42โลเขาก็เลยแบบว่าโอเคยอมก็ได้มีรูปอยู่วิ่งเวลาวิ่งอ่ะมันจะมีตากล้องที่เขาตามถ่ายรูปใช่ไหมพี่เขาวิ่งอยู่ข้างๆฉันก็จะแบบว่าถ่ายรูปอะไรเงี้ยนะคะอ่ะตรวจสอบอุณหภูมิความชื้นความสัมพัทธ์ฝุ่น PM 2.5 เวลาเราซ้อมอ่ะเนาะเราเช็คฝุ่นหน่อยนะคะมันส่งผลต่อการวิ่งของเราเนาะเพราะว่ายิ่งวิ่งเนี่ยหายใจมันยิ่งหายใจลึกฟืดฟาดน่ะนั่นแหละนะคะหายใจเอาฝุ่นเข้าไปเต็มๆนี่ก็ไม่ควรเนาะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะอันนี้เน้นย้ำอยู่แล้วไม่ควรดื่มสุรานะคะแล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ปกตินักวิ่งไม่ค่อยดื่มหรอกน้อยนะคะเขาก็รักสุขภาพอยู่แล้วเดี๋ยวนี้คนไทยกินคลีนกันเยอะอยู่นะคะสวมเสื้อผ้าที่เหมาะสมระบายอากาศได้ดีนะคะหากมีอาการแน่นหน้าอกจุกแน่นลิ้นปี่หรือว่าร้าวหรือหน้ามืดก็หยุดพักนะคะอย่าฝืนเพื่อสุขภาพของท่านเองอย่างน้อยก็กลัวกันล้มเอาไว้หน่อยถ้าไปวิ่งริมถนนแบบเป็นพวกแบบโรดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะมีแบบไฟส่องสว่างของตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นอย่างที่บอกว่ามันจะมีเสื้อที่แบบสะท้อนแสงอะไรเงี้ยนะก็ใส่แนวนั้นก็ได้นะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองประมาณนี้นะจ๊ะไปกันต่อในช่วงเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจวันนี้แนะนำมาเป็นเพลงทะเลใจนะคะจากพี่โชคดีนครศรีธรรมราชจัดให้นะคะแล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้ายังคงรอสายอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วเดี๋ยวพอจบ
ช่วงเดือนหฤหันของเราเนี่ยไปสักพักหนึ่งก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเล่นเกมนะคะแต่ว่าชื่อเสียงเรียงนาม

0: อะไรฉลากอะไรเงี้ยน้องเมย์ยังเก็บไว้อยู่ทุกคนเดี๋ยวค่อยมาเล่นกันต่อนะจ๊ะเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่จ้า
1: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: ลัว
1: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: กลับมาในชั่วโมงที่2ค่ะอยู่กับเมทิชานะคะตอนนี้ตีหนึ่งสองนาทีพร้อมกับหนึ่งสายหน้าใหม่มาดูซิว่าอยู่ยังอยู่แล้วใช่ไหมมาแล้วนะสวัสดีค่ะ
5: ฮัลโหล
6: ฮัลโหล
4: สวัสดีจ้า
6: สวัสดีนะนิชา
4: สวัสดีค่ะ
6: โอ้โหขอบคุณมากลูกชื่นใจชื่นใจ
4: โอ้ชื่นใจเหมือนกัน
6: ได้ยินแล้วชื่นใจมากเลยค่ะ
4: แนะนำตัวหรือยังแนะนำตัวหรือยัง
6: อ๋อยายชื่อคุณยายมาลี
4: ค่ะ
6: สีมาลี
4: ค่ะ
6: เป็นคนพิการขาแขนพร้อมกันเลย
4: หรอ
6: ขาขวารถชน
4: เอ้าหรอ
6: รถชนตั้งแต่พ.ศ.2558
4: ค่ะ10กว่าปีแล้วเนาะ
6: ฟังวิญญาณเนี่ยนะมาตลอดเลยค่ะตั้งแต่คุณหนูยังไม่มาค่ะ
4: อ
6: ๋
4: อค่ะ
6: ตอนนี้ก็ช่วยตัวเองได้เยอะแล้วอยู่คนเดียวอยู่กับแมว2ตัวมี3ตัวแต่ไอ้เฮ้มันเอาไปกินตัวนึงแล้ว
4: ทำไมบ้านติดคลองเหรอ
6: มันมาเรียบร้อยแล้ว
4: บ้านติดคลองเหรอคะ
6: มันเป็นคลองแล้วมันมีทางผ่านห้องเช่าไม่ใช่บ้านของยายหรอกยายอายุ72แล้วนะ
4: ค่ะยังสาวอยู่เลยม
6: ี
4: หนุ่มมาจีบบ้างไหมล่ะ
6: สาวเรียนน้อยได้ฟังน้องนิชาน้องเมนิชาชื่นใจจริงๆฟังขอบคุณลูกตาลก็ฟังมาหมดแต่ฟังน้องเมชื่นใจมากเลย
4: ขอบคุณค่ะ
6: แล้วน้องเมยายฟังที่น้องเมไปช่วยคนพิการใช่ไหมที่ว่ามีห้องน้ำ
4: เขาไม่ได้พิการเขาแค่ป่วยแล้วก็มีแบบว่าอาจจะฐานะยากจนอะไรอย่างงี
6: ้อ๋อแต่ไม่ได้พิการเหรออ
4: ืมไม่ได้พิการนะคะแต่ว่าอาจจะเดินลำบากนิดนึงเพราะว่ามีเหมือนแผลติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยครับ
6: อ๋อขอโทษนะคิดว่าเขาพิการนั่งวินแจเหมือนอย่างที่สมัยก่อนยายก็นั่งวินแจไงเดินไม่ได้
4: อ
6: ้
4: าวแล้วใครดูแลคุณยายล่ะจ๊ะตอนนั้นน่ะ
6: ตอนนั้นโรงพยาบาลนอนโรงพยาบาลรักษาเงินประกันหมดเลยเพราะว่าทำงานด้วยไงสมัยยังอายุประมาณ50-60อ่ะตอนรถชนนะจ๊ะ
4: ก่อนหน้านี้ทำงานอะไรคะ
6: ทำงานเป็นจากคนสยามสุดท้ายเป็นรปภ.หญิง
4: อืม
6: แล้วเลิกงานมาก็กลับบ้านรถมันชนขี่จักรยานชนจากลงจักรยานไม่รู้ไปไหนหมดเลยตัวเองก็ตายอยู่กับถนนไงมูลนิธิช่วยไว้พอเห็นน้องเมย์ทำงานมูลนิธิตื้นตันมากเลยจริงๆจ้ะ
4: กอดนะคะ
6: จากใจเลยโอ้เก่งจริงๆเลยขอพระคุณคุณพ่อคุณแม่น้องเมย์ด้วยนะที่เลี้ยงลูกให้มีจิตใจที่ดีที่สุดเลย
4: ขอบคุณค่ะขอบคุณแทนคุณพ่อคุณแม่ด้วยที่ชื่นชมนะคะ
6: พูดจากหัวใจแต่ก่อนนี้ยายพูดไม่ได้นะเดินไม่ได้พร้อมกันเลยถ้าพอรู้สึกตัวขึ้นมาก็ข้างขวานี่ไปหมดเลยทั้งแขนทั้งขาเลย
4: ค่ะ
6: นี่
4: แล้ว
6: ก็พยายามเพราะว่าช่วงนั้นเราทำงานและเรามีประกันสังคมไง
4: หนูถามหน่อยขออนุญาตเรียกคุณพี่ได้ไหมคะ
6: ไม่ได้ต้องเรียกคุณยาย70กว่าแล้ว
4: ขอเรียกพี่เถอะอยากเรียกอ่ะถามคุณพี่ก่อนคุณพี่ตอนนี้คุณพี่มีลูกมีหลานมีใครไหมคะ
6: มีหลานแต่ไม่มีลูก
4: เอ้า
6: แต่เขาอยู่ต่างจังหวัดแล้วเขาก็มีภาระ
4: แล้วจริงๆคุณพี่เป็นคนจังหวัดอะไร
6: จังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
4: เอาคนบ้านเดียวกันนี้
6: จังหวัดนครสวรรค์อำเภอเมืองตลาดปากน้ำโพค่ะ
4: แต่ว่าหลานๆก็คืออยู่นครสวรรค์เหรอคะ
6: ใช่ค่ะลูกของพี่สาวค่ะ
4: ลูกของพี่สาวแต่ว่าตัวเองเนี่ยยังไม่เคยแต่งงานยังโสด
6: มีแต่งงานแล้วแต่ไม่ได้แต่งงานหมายความไม่มีครอบครัวไม่ใช่ไม่ได้แต่งแต่มีครอบครัวแต่ไม่มีลูกแล้วตอนนี้ลุงที่เคยอยู่ด้วยก็ตายแล้ว
4: คือสามีเสียชีวิตไปแล้ว
6: จ้า
4: ตอนนี้ก็เลยเป็นสาวโสดอยู่คนเดียว
6: อยู่คนเดียวมาประมาณได้ปีหรือ2ปีก็ไปขอแมวมาเลี้ยง
4: ค่ะก็คือตอนเนี้ยอยู่คนเดียวกับแมว
6: ค่ะ
4: แล้วก็กบ
6: แม่ค่ะ
4: แล้วก็กบด้วยใช่ไหมเหมือนได้ยินเสียงกบด้วยกบเขียดอะไรเต็มไปหมดเลย
6: ฝนตกค่ะฝนตกมากเลยค่ะเนี่ยกบร้องอะไรอย่างเงี้ย
4: ค่ะ
6: แล้วตัวยายเนี่ยเดินไม่สะดวกต้องใช้ไม้เท้า
4: ค่ะ
6: เพราะว่าถ้าไม่ใช้ไม้เท้าแล้วจะล้มแล้วหมอเขาบอกว่าอย่าล้มคุณหมอธรรมศาสตร์นะเขาบอกอย่าล้มนะยายอย่าเดินอะไรก็ได้ออกกำลังกาย
4: คุณหมอบอกอย่าล้มด้วย
6: ค่ะบอกอย่าพยายามอย่าให้ล้มนะเขาว่าอย่างเงี้ย
4: เพราะฉะนั้นบ้านคุณยายเนี่ยก็ต้องสะอาดสะอ้านต้องห้ามแบบมีอะไรมาขีดขวางเนาะ
6: ไม่ใช่บ้านของยายห้องเช่า
4: เป็นห้องเช่า
6: ใช่
4: แล้วคุณยายทำงานอะไรตอนเนี้ย
6: เดี๋ยวนะแล้วค่ะเป็นห้องเช่าสูงโปร่งแล้วก็กว้างหน่อยนึงเดินก็สะดวกหน่อย
4: ค่ะ
6: แล้วมันก็ไม่มีอะไรที่มากีดไงแล้วข้างหลังก็มีห้องน้ำเล็กๆนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะ
4: ค่ะแล้วตอนนี้ทำงานอะไรคะ
6: อ๋อสมัยก่อนนี่เป็นรปภ.
4: ตอนนี้ทำงานอะไรจ๊ะ
6: อ๋อตอนนี้ไม่ได้ทำอะไรไม่ไหวอายุ70กว่าแล้ว
4: จ้ะ
6: แต่ได้ฟังคุณเมนิชาได้ทุกวันถ้าถามอย่างเงี้ยทุกคืนนะถ้าวันไหนจะมานี่ดีใจแต่อีกวันที่ไม่มาเวลาไปทำมูลนิธิก็ดีใจเหมือนกันแต่ก็คิดถึงเสียงอะ
4: ก็เหมือนแบบว่าได้ยินเสียงทุกวันสบายใจเหมือนมีเพื่อนเหมือนมีลูกมีหลานมากล่อมนอนอะไรเงี้ย
6: ไม่ใช่พูดก็ดีมีความคิดแล้วก็ทำให้ยายเนี่ยโล่งแล้วจะได้จำคำพูดของน้องเมย์ไปใช้อะไรเงี้ยไปฟังแล้วน้องเมย์เขาพูดฉะฉานเขาพูดดีแน่นอนถ้าไม่ดีไม่แน่นอนเขาไม่กล้าพูดหรอกอะไรอย่างเงี้ย เราก็จะได้เรียนแบบน้องเมย์มั่งเพราะตอนนี้ต้องเรียนแล้วเพราะว่าแก่แล้วไงและอีกอย่างนึงก็ประสบอุบัติเหตุสมองบุบตื่นขึ้นมาขาแขนข้างซ้ายข้างขวาเนี่ยทั้งขาทั้งมือเนี่ยแทบใช้ไม่ได้เลย
4: คู่กรณีรับผิดชอบยังไงบ้างอะคะ
6: ได้บ้าง
4: คู่กรณีเขารับผิดชอบยังไงบ้างคะ
6: อ๋อสมัย2558แต่ไม่มีกล้องไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นเขาก็ไปเลยเราก็ไม่รู้อยู่กับถนนมูลนิธิช่วยไว้ต้องขอบคุณมูลนิธิเลยช่วยไว
4: ้ก็ต้องดิ้นรนเองอะเนาะแล้วทุกวันนี้เอาเงินจากไหนกินละจ๊ะ
6: จากประกันหนังคงนะเพราะเราทำงานนะจ๊ะนิดๆหน่อยๆเองไม่กี่ตังค์หรอกแต่ก็เราก็ผ่านร้อนผ่านหนาวเปรี้ยวหวานมันเค็มเราก็ผ่านมาหมดแล้วก็ไม่คิดว่าเรื่องกินจะเป็นเรื่องสำคัญนะจ๊ะแต่แมวต้องได้กินนะถ้าเราอดไม่เป็นไรแมวอดไม่ได
4: ้โอ้ยน้องเหมียวชื่ออะไรบ้างคะ
6: ชื่อน้องสดสีเขามีสีนิดๆหน่อยๆไม่ได้สามสีนะ
4: ค
6: ือเป็นตัวหนึ่งเขาจะมีลายแล้วมีสีอ่อนๆมาให้เห็นสองสามจุดอย่างเงี้ย
4: จ
6: ้
4: ะ
6: แต่เรียกเขาน้องสดสีแล
4: ้
6: วก็อีกตัวหนึ่งผู้ชายเขาดำขาวเลยเหมือนกับอะไรนะไอ้ที่เขาเรียกกันในอะไร บูด้าบูด้าเลยค่ะ
4: ปาวานเหรอ
6: เออเนี่ยน้องบูด้ามันดำขาวแต้มเลยมันใจดีมากเลยเมื่อก่อนมันดื้อมากเดี๋ยวนี้มันใจดีแล้วค่ะ
4: ค่ะ
6: เนี่ย
4: โอเคเวลาหนูจำกัดอาจารย์แม่จ๋า
6: จ้าจ้า
4: อ่ะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
6: แต่คิดถึงมากเลยนะได้ยินเสียงแล้วชื่นใจมากเลยสั่นไปหมดแล้วพูดอะไรไม่ออกแต่อยากพูดไง
4: ค่ะเข้าใจเข้าใจเวลาจำกัดอ่ะรีบขอเพลงก่อนเร็ว
6: ขอแล้วอ่ะขอเพลง
4: ชื่อเพลงอะไรคะ
6: จุดสารคนช้ำอ่ะของพัทริยามาลาสีค่ะ
4: ค่ะสุดสันคนช้ำนะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
6: มอบให้น้องลิชาและหลังไมค์คนที่รับสายเมื่อกี้เนี่ยชื่นใจจริงบอกเขาด้วยนะ
4: ได้จ้า
6: เขาพูดจาดีชื่นใจไปเน้นแต่อกเลยได้ยินเขาแล้วมันแบบไม่ต้องการอะไรอ่ะเพราะว่าไม่มีประโยชน์เนี่ยที่เขาพูดมาเนี่ยตึงในใจมาก
4: ไหนไหนแม่จ้าช่วยหนูขอบคุณสปอนเซอร์หน่อยครับ
6: ได้ค่ะได้ค่ะ
4: พูดตามน้องเมย์นะ
6: ค่ะ
4: เผ็ดเต็มขวด
6: เผ็ดเต็มขวด
4: ซีดเต็มคำ
6: ซีดเต็มคำ
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
6: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
4: ตราพันท้ายนรสิง
6: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
4: ์อร่อยครบรส
6: อร่อยครบรส
4: จบในขวดเดียว
6: จบในขวดเดียว
4: และสบู่ไมด้า
6: และสบู่ไมด้า
4: เพื่อผิวสะอาด
6: เพื่อผิวสะอาด
4: มั่นใจทุกวัน
6: มั่นใจทุกวัน
4: ช่วยลดแบคทีเรีย
6: ช่วยลดแบคทีเรีย
4: และเชื้อรา
6: และเชื้อรา
4: สาเหตุของอาการคัน
6: สาเหตุของอาการคัน
4: โอเคได้เลยเพลงเดี๋ยวน้องเมย์เปิดให้นะ
6: จันน้องเมย์เดี๋ยว

0: มีนิดนึงนะไอ้ไมด้าเนี่ยเขาไปซื้อที่ไหนจะลองใช้มั่ง
1: ไมด้าหรอคะไมด้านี่จริงๆก็มีทั่วไปนะ
0: เคยไปถามร้านขายยาแล้วก็บอกไม่มีขายยาที่เขาขายเครื่องสำอางด้วยแถบนึงเนี่ยก็บอกไม่มี
1: เดี๋ยวน้องเมย
0: ์
1: เด
0: ี๋
1: ยวน้องเมย์ลองค้นให้นะคะแล้วเดี๋ยวประกาศไปทางวิทยุเนาะว่าสบู่ไมด้ามีขายที่ไหนบ้างเนาะ
0: ได้ยายอยู่อำเภอบางปะอินนะคะ
1: ส่วนใหญ่ก็จะมีขายตามบิ๊กซีโลตัสนะคะ
0: อย่างนั้นไม่ค่อยได้ไปคิดว่ามีตามห้างร้านขายยาที่ต้องขายเครื่องสำอางขายอะไรด้วยครบสูตรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ได้เลยได้เลยประมาณนี้เนาะ
0: ลองดูนะขอให้น้องเมย์มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองแข็งแรงจิตใจดีอย่างนี้ตลอดไปนะจนกว่าจนถึงยายไม่มีลมหายใจยายก็มีความสุขค่ะ
1: เดี๋ยวก่อนอยู่กันก่อนอยู่ด้วยกันก่อนแหมจะรีบไม่มีลมหายใจซะแล้ว
0: ก็ไม่แข็งแรงนะไม่ก็แข็งแรงที่แข็งแรงทุกวันนี้
1: ขออีกนิดนึงน้องเมย์ถามอย่างนี้ในวันที่เราประสบอุบัติเหตุแล้วเราพิการเนาะเรารู้ว่าเราพิการเนี่ยอะไรที่ทำให้เราเนี่ยสามารถใช้ชีวิตอยู่ต่อได้ทุกวันนี้คะอะไรเป็นแรงบันดาลใจ
0: คุณพ่อกับคุณแม่ของยายนี่แหละเขาอุตส่าห์ให้ยายเกิดแล้วยายก็จะมายอมตายได้ยังไงเพราะตัวเองเคยคิดอยากตายเพราะอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์ไงแล้วพอนึกถึงพ่อแม่แล้วสงสารเขาอุตส่าห์อุ้มท้องเรามาแล้วได้เราเกิดเลี้ยงเรามาแต่เล็กแต่น้อยอย่างเงี้ยก็เลยต้องสู้ต่อไปคุณพ่อคุณแม่เสียหมดแล้วนะคะ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยเวลาที่ประสบปัญหาอะไรก็ตามเห็นไหมว่าขนาดคุณพี่มารีเนี่ยยังสู้ขนาดนี้เลยใครที่ครบ32นะคะก็ให้นึกถึงคนที่เลี้ยงเรามาหรือว่าสิ่งที่ทำให้เราแบบยืนหยัดสู้ต่อเนาะคนที่เรารักทุกๆคนเลยเนาะ
0: ค่ะ
1: โอเคประมาณนี้นะคะ
0: ก็ขออีกนิดนึงได้ไหมขอ
1: จะไม่ได้แล้ว
0: ไม่ขอถามเรื่องเตียงอะเตียงที่ซื้ออะที่ซื้อให้คนนั้นอะวันหน้ามาตอบก็ได
1: ้ค่ะ
0: ราคาแพงไหมวันหน้ามาตอบก็ได้จะฟังค่ะ
1: ได้ค่ะโอเค
0: เพราะว่าพิการต้องใช้เตียงอย่างนั้นด้านลุกกับพื้นลุกไม่ขึ้นค่ะเพราะเคยล้มเพราะเคยหล่นเตียงแล้วลุกตั้งนานลุกกินชั่วโมงเลยมันลุกไม่ขึ้น
1: โอเค
0: เพราะขาข้างขวาเนี่ยไม่มีแรงค่ะ
1: ได้ค่ะโอเคค่ะขอบคุณที่เรามานะ
0: เจริญรุ่งเรืองนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะก็จริงๆหนูว่าก็เป็นอันนี้คิดเอาเองนะว่าจริงๆคุณพี่เขาก็ต้องการความช่วยเหลือแหละแต่ว่าไม่กล้าขอจริงๆพูดได้นะคะน้องเมย์ก็กรองได้แหละเพราะว่าจากที่ฟังปกติแล้วเนี่ยน้องเมย์จะให้อาสาเข้าไปในพื้นที่ก่อนน้องเมย์จะไม่ได้ลงไปก่อนนะคะก็ถ้าเป็นคุณยายที่แบบว่าดูแลตัวเองไม่ได้หรือว่าจำเป็นจะต้องมีคนเข้าไปดูแลหรืออะไรเงี้ยนะอันนี้ก็ไม่ได้ไกลกันมากสักเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวต้องเช็คแหละค่ะเพราะว่าจริงๆก็มีอาสาอยู่แถวอยุธยาแถวๆอะไรอย่างนี้อยู่เหมือนกันนะคะก็ถ้าพูดถึงเรื่องเตียงจะบอกว่าอย่างคุณลุงอัมพันธ์เนี่ยหนูไม่ได้ซื้อเป็นเตียงให้หนูซื้อเป็นเบาะให้นะคะก็เป็นเบาะขึ้นมาธรรมดาเป็นยางพาราเนาะก็มันไม่ได้แพงมากหรอกค่ะไม่ถึงพันแต่ถ้าสมมติว่าสำหรับผู้พิการเนี่ยไม่ควรใช้เตียงแบบนี้น่าจะต้องใช้เป็นเตียงลมซึ่งเตียงลมเนี่ยอาจจะต้องดูว่าขอสนับสนุนจากพวกพี่ๆที่เขามีก่อนหน้านี้เพราะว่าเตียงลมเนี่ยเขาจะเวียนกันใช้เหมือนแบบอาสาแต่ละที่เนาะมันจะมีเขาเรียกอะไรนะออกซิเจนถังออกซิเจนอย่างเงี้ยเขาก็จะเวียนกันใช้นะคะแล้วก็พวกเตียงพวกอะไรเงี้ยเขาจะมีเวียนกันใช้อยู่มันก็ต้องรอคิวกันนิดนึงถ้าสมมติว่าเฮ้ยจังหวะมันได้เงี้ยค่ะก็อาจจะติดต่อกันไปแต่ถามว่าทำไมถึงคุยนานเมื่อกี้มีคนแบบประท้วงบอกว่าโหยคุยนานจังเลยล่อไปต้องกี่นาทีละจะบอกว่าบางครั้งแต่ละคนเนี่ยน้องเมย์ใช้วิจารณญาณในการคุยนะคะบางครั้งเนี่ยเราก็จะต้องเพิ่มให้หน่อยเพราะว่าเชื่อว่าบางคนอยู่คนเดียวเขาในแต่ละวันเขาไม่ค่อยได้คุยกับใครหรอกค่ะบางครั้งน้องเมย์อาจจะคุยเวลาสั้นๆ1นาที2นาที3นาทีเพิ่มมาสักนิดหน่อยเนี่ยมันทำให้คนคนนึงต่อลมหายใจไปได้อีก

มันคือกำลังใจที่น้องเมย์สามารถมอบให้ได้เนาะก็อยากจะบอกว่าใครที่ใจร้อนอยากจะฟังเพลงหรืออะไรก็ตามอ่ะจริงๆอ่ะแอปพลิเคชันฟังเพลงเยอะมากเลยค่ะเพลงอ่ะฟังที่ไหนก็ได้เนาะแต่ว่าการที่เรามาฟังวิทยุเนี่ยส่วนใหญ่ก็เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีดีเจไงมันมีคนคุยด้วยถูกไหมนั่นแหละมันคือสิ่งที่ทำให้เราอ่ะผูกพันกันมันคือสิ่งที่ทำให้น้องเมย์เนี่ยเหมือนเป็นลูกเป็นหลานเหมือนเป็นพี่เป็นน้องของทุกๆคนนะคะใครอยากจะโทรมาใครอยากจะระบายความทุกข์ใครที่อยากจะโทรมาเพื่อเล่าอะไรก็ตามนะคะบางทีมันก็เป็นจังหวะสั้นๆจังหวะเล็กๆที่ทำให้เราได้เชื่อมใจกันที่ทำให้เราได้คุยกันเนาะอ่ะไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเดี๋ยวคุณยายมาลีเนาะบางประอินนะคะน้องไม่มีเบอร์แล้วเดี๋ยวขอพิจารณาอีกสักนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวลองติดต่อไปนะคะว่าจะพอช่วยอะไรได้บ้างไหมนะคะในเรื่องของเตียงเนาะนะคะก็นั่นแหละผลงานเพลงที่แนะนำเข้ามานะคะสุสานคนช้ำจากคัทริยามาลาสิก็คือบอกก่อนนะว่าไม่ได้ช่วยทุกเคสที่โทรมาขอนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องดูความจำเป็นด้วยเหมือนกันมีคนถามว่าจะช่วยทุกคนที่โทรมาไหมหนูก็แย่สิคะหนูก็มีเงินเดือนไม่ได้เยอะนะแล้วก็มีหนี้สินเหมือนกันหนูมีหนี้เป็นสองสามล้านเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้หมายความว่าหนูจะสบายหนูช่วยใครมันก็ต้องเอาที่กำลังหนูพอไหวเหมือนกันนะคะประมาณนี้อ่ะ 3-4 ผลงานเพลงจัดให้ในช่วงนี้ค่ะ

0: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: โจคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: คุยจบให้ลบแชทนะคะผลงานจากกระต่ายพันนิพาไหทองคำไม่ผิดค่ะฟังไม่ผิดนะคะย้ายมาอยู่ค่ายไหทองคำเรียบร้อยแล้วนะคะคำร้องทำนองโดยเจี๊ยบนิสาเรียบเรียงโดยสายฟ้าสวัสดิ์ประภานะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะ อยู่ดีๆเพลงก็ดังเฉยเลยยังไม่ได้กดอะไรเลยนะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตค่ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: ในช่วงนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven กับ2ผลงานเพลงนี้ค่ะแค่ฝุ่นและอย่าใจกระจอกค่ะ

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: แค่นั่งก
1: ็
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษฐ์ B2 Powell นเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 Ford ทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
0: มาถึงช่วงสุดท้ายกับน้องเมทิชาแล้วนะคะขออนุญาตอัปเดตราคายางกันสั้นๆ นิดนึงนะคะช่วงนี้ยางพันดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมละ83บาทคลองแงะ82บาทจังหวัดตรัง83บาทภูเก็ต84บาทสุราษฎร์ธานี85บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่83บาท50สตางค์ค่ะยางลูกขุนนะคะ89บาทขี้ยางก้อนถ้วย65บาทนะคะและน้ำยาง74บาทนั่นเองค่ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายด้วยนะคะวันนี้ทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะฉันจะฝันถึงเธอจากสุภัทรานะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองท่อ1158และทออส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะแก้ว1ใบเสร็จความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทออส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: พาวซ่า

0: นสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: พาวซ่า
2: สำหรับเพลงครับที่เพิ่งจบไปกับช่วงเวลาของฮิตมาราธอนก็ต้องขอบคุณครับสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะสำหรับเพลงครับต้อนรับมาด้วยความชอบและการเงินฟังนี่ก็เปิดมาด้วยชอบไม้กับบ่าวคนนี้นะต่อด้วยชอบที่เธอเป็นเธอและปิดท้ายเมื่อสักครู่ชอบเธออย่างแรงอ่ะก็ทักทายคนฟังด้วยนะครับอยู่กับโอ๊ตคณิตมาทำหน้าที่แทนพี่เพชรพุ่มพวงนะฮะพี่เพชรพุ่มพวงติดภารกิจนะก็ในขณะนี้ภาคกลางของเราปกคลุมไปด้วยเขาเรียกได้ว่าฝนใช่ไหมน้องเมธิชาน
3: ะ
2: ก็ฝนกระหน่ำมาตั้งแต่ช่วงหัวค่ำและต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะแต่ที่สำคัญ FM 95ก็ยังอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันอยู่นะครับส่วนทางภาคใต้ค่ำคืนนี้ก็รู้สึกว่าปลอดโปร่งเลยทีเดียวหลายท่านก็อาจจะเตรียมตัวที่จะตื่นนอนแล้วก็ดีหรือว่ากำลังปฏิบัติหน้าที่กรีดยงกรีดยางกันอยู่เนาะก็แวะมาฝากเพลงกันได้เลยกับ FM 95ทุกช่องทางนะครับหมายเลขโทรศัพท์02-248-1366ส่วนข้อความผ่านมือถือ SMS พิมพ์ข้อความครับแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400 Facebook ก็ค้นหาคำว่า LTM FM 95นะครับก็ทักทายทุกช่องทางกันด้วยแต่ช่วงนี้มาฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่านะส่วนหนึ่งสายหน้าไมค์ครับเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับคุณผู้ฟัง02-248-1366ครับ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิวหิวใจครับมาแล้วแม่ตอนนี้หนึ่งสายก็รออยู่แล้วเช่นกันสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: เอ๊ะโทษนะครับคุณอะไรครับ
2: คุณแวนนะ
1: คุณแวนนะหายใจเข้าหายใจออกก่อนแล้วโอเคนะครับแม่อยู่ตอนนี้อยู่จังหวัดอะไรครับคุณแวน
2: ตอนนี้อยู่นครปฐมบรีกลับบ้านมันหยุดจ้ากับเราหยุดนครศรีจ้า
1: อ๋อตอนนี้อยู่นครศรีนะไม่ใช่นครปฐมนะ
2: ครับกลับบ้านมันหยุดจ้า
1: แล้วแฟนจะไม่คิดถึงเหรอฮะแฟนที่นครปฐม
2: ไม่มีแควนไม่มีแคว
1: นอ๋อไม่มีแฟนดังนั้นแล้วอยากฟังเพลงอะไรครับ
2: คนดีพี่มาง้อฮะ
1: อ้าวไหนบอกว่าไม่มีแฟนแต่ขอเพลงนี้จะมอบให้ใครครับจะง้อใคร
2: คือพี่สายแค่พูดอีกทีแล้วก็พี่เมย์ค
1: ่
2: ะ
1: ใครนะใครนะ
2: พี่เมย์ค่ะ
1: เมย์ที่ชาใช่ไหม
2: ใช่ผมพี่เมย์ง้อพี่เมย์นิดหน่อย
1: อ๋อพอดีแบบอยากจะง้อพี่เมย์ที่ชานิดหน่อยแบบนี้เหรอครับ
2: ประมาณนั้น
1: แล้วถ้าเขาฟังอยู่อยากจะมีอะไรบอกเขาไหม
2: ไม่มีครับ
1: ไม่มีนะ
2: ครับผม
1: โอเคอ่ะเดี๋ยวฟังเพลงนะน้องแวนนะ
2: ครับผม
1: โอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณมากครับ
1: โอเคแม่อ่ะอยากให้น้องแวนรีบไปนอนนะครับผมดูเสียงแล้วก็สงสัยจะง่วงแล้วจริงๆ 2:23 นาทีครับกับช่วงเวลาของสายชิลฮิวใจขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
0: สายชิลฮิวใจสนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: Con Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ฮักอ้ายอีหลีเดอร์มอบพิเศษนะคะสำหรับพี่ๆแฟนคลับเป็นเพลงนะคะคลื่น FM 95นะคะฝากด้วยแล้วกันนะคะเพลงใหม่นะคะแป๊บหนึ่งนะพี่แป๊บหนึ่ง

0: หังอายอีหลีเด้อครับเวอร์ชั่นสดๆจากคุณพี่ดอกอ้อทุ่งทองนะถูกแนะนำเข้ามาผ่านทาง Facebook Live สด LTM FM 95จากพี่ต่ายและพี่ยาอ่อนนุชนะครับดึกแบบนี้แล้วนี่เขาบอกว่าใกล้จะนอนก็เลยฝากเพลงก่อนนอนสักนิดหนึ่งกับช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ครับขอขอบคุณสบู่ละมาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ละมาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราละมาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: ทักทายถึงเสือเปียกด้วยนะครับคุณเกษมแล้วก็มีคุณหนูดีเนาะคุณพี่ละไอคุณพี่บุญเรือนทักทายด้วยนะครับตอน 2:30 กว่าๆแบบนี้นะแล้วก็น้องทิพย์สุดาพี่ประสิทธิ์นี่ฝากเพลงของคุณมนแคนกันคุณเข้ามาคุณลัดดาวันก็สวัสดีด้วยนะครับทาง Facebook Live สดคุณพิธวัฒน์ก็บอกว่าหนุ่มชลบุรีแวะมารายงานตัวกับน้องโอ๊ตคณิตครับผม

0: ดยโอ๊ตคณิต
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

ปริญญาแกตีครับกันจากเม้งอภิสิทธิ์ฟีเจอริ่งไปกับบุ๊กสุปการนะครับเพลงนี้ก็ถูกแนะนำมาทางไลฟ์สดเช่นกันก็มีอีกหลายท่านฝากเพลงทางลูกรังของพี่ไม้เข้ามาส่วนทางหลังบ้านเนี่ยนะก็มีฝากเพลงอสุรกายแล้วก็14อีกครั้งก็บอกว่านี่ผมชื่อเอกบางปีฮะชอบซอยพริกแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอยากฟังของพี่เสกโลโซนะโอ้โซดาหวานเจี๊ยบเลยทีเดียวก็ทักทายกันด้วยนะครับทุกช่องทางส่วนทางไลฟ์สดผีสร้างสุรธานีครับสวัสดีกันครับคุณวันวิสาคุณมอร์นิ่งนะหนูดียังไม่หลับไม่นอนเนาะคุณกันระพีทักทายครับผมมีคุณกระปอมจิงโจ้บอกว่าน้องเมย์ไม่กลับเลยครับไม่กลับครับเพราะสแตนบายรอรับสายหลังไมค์กันอยู่ที่หมายเลขโทรศัพท์022481366นะแต่มาช่วงนี้ครับนั่งนานๆหรือว่าปฏิบัติหน้าที่กรีดยงกรีดยางต้องสอยเรื่องราวของเขาเรียกว่าการใช้ร่างกายเนาะกล้ามเนื้ออ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นครับหากคุณผู้ฟังท่านใดที่มีอาการปวดต้นคอบ้างละบ่าไหล่เส้นยึดตึงนี่ไม่ว่าจะเกิดจากการนั่งหน้าจอนานๆใช่ไหมหรือว่าขับรถทางไกลช่วงนี้สัปดาห์นี้อ่ะหยุดยาวกันหลายคนก็เดินทางกันอยู่นะหรือว่าปวดต้นคอปวดบ่าปวดไหล่เส้นยึดตึงเนี่ยจากการปฏิบัติหน้าที่ทำงานนะครับคุณผู้ฟังก็ดังนั้นแล้วมาคลายกันสักหน่อยคลายเส้นกันสักนิดนึงนะฮะอ่ะให้สุกกายะครับยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพมาช่วยดูแลคุณดีกว่าครับด้วยนวัตกรรมนาโนซึ่งเขาก็ประสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกเลยคุณผู้ฟังซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะครับเข้ามาพร้อมกับกลิ่นหอมกาสลองที่จะช่วยให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าผ่อนคลายขึ้นแล้วก็เวลาแบบว่าทานวดนวดไปใช่ไหมก็กลิ่นนี่ทำให้เรารู้สึกว่าผ่อนคลายแล้วหลับสบายอีกด้วยนะมั่นใจครับด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยครับสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพครับวันนี้เขามาเสนอโปรโมชั่นดีๆนะครับเป็นโปรโมชั่นจากทางช็อปมาเนียคุณฟังก็ทั้งหมดทั้งมวลนะครับในราคา999 บาทคุณจะได้รับ

0: อะไรบ้างก็จะได้รับสุกายะยานวดคลายเส้นเนี่ยนะครับขนาด12กรัมไป8ขวดเลยแล้วก็ยังไม่หมดนะ8ขวดนี้ยังไม่พอนะครับผมเขาเพิ่มให้อีก6ขวดซึ่ง6ขวดนี้จะมีขนาด3กรัมนั่นเองทั้งหมดทั้งมวลก็ได้แบบว่าแพ็คใหญ่เลยทีเดียวนะครับก็สั่งซื้อกันได้ครับหมายเลขโทรศัพท์021143990ครับย้ำอีกครั้งครับหมายเลขโทรศัพท์021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เพื่อชีวิตเป็นหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจครับทิ้งท้ายช่วงนี้กับ2:53 บน FM 95ก็ต้องขอบพระคุณครับกิจกรรมบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่นะก็เวลานี้ฟ้าฝนหลายพื้นที่ก็ยังโปรยๆกันอยู่สำหรับกรุงเทพปริมณฑลรวมไปถึงภาคกลางนะครับส่วนภูมิภาคอื่นๆก็แวะมาอัปเดตส่งข้อมูลใช้ข้อมูลให้เพื่อนๆชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังอสมทกันอยู่ในขณะนี้ได้ทราบกันได้เช่นกันนะครับผ่านหลายช่องทางนะ SMS 4689400หรือจะเป็นทาง Facebook LTM FM 95สวัสดีถึงสาวหาดใหญ่คุณนิพพานะครับบอกว่าวันนี้กรีดยางเสร็จเร็วก็เลยแวะมาดูทางไลฟ์สดนิดนึงคุณดวงเดือนบอกว่าน้องเมย์กลับบ้านไปพักผ่อนได้แล้วยังไม่ให้กลับครับผมไม่ให้กลับเด็ดขาดคุณผักเสี้ยนตัวน้อยบุตรศิยาก็สวัสดีเช่นกันเนาะคุณณัฐพงษ์เอ่ยพี่สร้างสุราษฎร์ธานีก็เพลงมาได้นะพี่นะคอมเมนต์มาได้เลยครับผมทาง Facebook Fanpage LTM FM 95เดี๋ยวชั่วโมงนี้ครับทิ้งท้ายกับงานจากวงชามาชื่อเพลงว่าถามแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าเลยนะครับก็พาเรทเพลงฮิตท่านใดที่อยากจะเพิ่มเติมเพลงไหนพูดคุยออกอากาศหน้าใหม่1สายเท่านั้นนะที่หมายเลขโทรศัพท์02 248 1366ครับผม

0: ัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: นี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: กลับมาสู่ชั่วโมงนี้กันต่อนะครับ3นาฬิกากับอีก2นาทีบน FM 95 MHz ลึกทุ่งมหานครก็สวัสดีคุณผู้ฟังทั่วทั้งประเทศด้วยนะครับที่รับชมรับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะครับส่งสัญญาณขยายความสุขก็ผ่านทางลึกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกชั่วโมงนี้นะครับต้นชั่วโมงเข้าสู่ช่วงเวลาของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคพร้อมหนึ่งสายหน้าไม้ตอนนี้ถือรออยู่แล้วด้วยจากจังหวัดสั่งวัดดีครับผมพี่ฝน
4: วัดดีค่ะน้องโอ๊ต
3: บายดีไหมครับ
4: บายดีค่ะน้อง
3: บายดีเอามาสักซ่องรอยที่ผมไม่ค่อยมีไม่ค่อยบาย
4: ไม่เคยคุยกันเลยนะน้องเราย
3: ังไม่เคยคุยกันเนาะแล้วอยู่อำเภออะไรนี่สาวเมืองตรัง
4: อยู่อำเภอว่ายอดค่ะ
3: อ๋อสาวว่ายอดสวยเลย
4: มาช่วยเป้น้องเ
3: หรอแล้วทำไรดึกๆไม่นอนทีเลยลาว
4: แล้วตัดยางไม่น้องมาเนา
3: ะแกเสร็จแล้วไ
4: หมเนี่ยตัดได้ไม่หมากสิเพราะว่าก้นมันตอกอยู่เลยว่ากลางวันนั้น
3: ครับแต่ตอนนี้ลงแจ้งเลยนะภาคใต้บ่ายนี้แต่กรุงเทพนี่ปล่อยตั้งแต่แหลกู้นัวคำนัวผีฝน
4: ตั้งตายลงเม็ดน้อยๆก็เดี๋ยวแต่ว่าไม่พื้
3: อไม่พื้อไม่พื้อเพราะว่าเมฆไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะแล้ววันนี้ฝากเพลงอะไรมาหน้าไหมครับ
4: กว่าเพลงไอ้ตุยก็แอลกอฮอล์ค่ะ
3: นี่ไอ้ถุยแอลกอฮอล์จะมอบให้ใครครับพี่ฝน
4: หมอไม้ทุกคนแล้วหมอไม้น้องรักไม้น้องโอดด้วยน้องเมย์ยังอยู่เลยกันเลย
3: นี่โลกันทั่วทั้งประเทศแล้วนะว่าเมย์ไม่รับบาน
4: น้องเมย์อันสักปีก็ไอ้โตติดฟังนึงแล้วแหละแต่นานแล้ว
3: อ๋อนะโทรมาได้นะน้องเมย์เขาพร้อมคุยเสมอน
4: ี่
3: เขาน่ารักน
4: ี่น้องเมย์ด้วย
3: อ๋อนี่เขาตัวก็เท้าแต๊ดนี่แหละ
4: พี่น้อง
3: อะไรนะครับอะไรนะครับ
4: บอกว่าเที่ยงเขาดีนะซึ่งตัวเต่าเต็ดกันนี
3: ่เออตัวเล็กเสียงเล็กเออนิสัยดี
4: มาน่ารักช่วยน่ารัก
3: เออนั่นแหละนะอ่ะเดี๋ยวมาขอบคุณผู้สนับสนุนกับผมนิดนะครับพี่ฝนนะ
4: ว่าน้องน้ำเลย
3: ได้เลยครับขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
4: ก็ขอบคุณเต็ดเต็มกวดซีเต็มคำ
3: จะได้แรงออกต่อเลยนะน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
3: ตราพันท้ายนรสิง
4: ห์ตราพันท้ายนรสิง
3: ห์อร่อยครบรส
4: อร่อยครบรส
3: จบในขวดเดียว
4: จบในขวดเดียว
3: และสบู่ไมด้า
4: และสบู่ไมด้า
3: เพื่อผิวสะอาด
4: เปื่อผิวสะอาด
3: มั่นใจทุกวัน
4: มั่นใจทุกวัน
3: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
4: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: สาเหตุของอาการคัน
4: สาเหตุของอาการคัน
3: เออนี่ได้แรงออกชาดเศร้าห้วยหยอดบ้านเราขอบคุณด้วยนะครับผมพี่ฝนนะ
4: จ้าน้องเดี๋ยวคุยกับเราโอกาสหน้านะคะ
3: ได้เลยครับพี่ขอบพระคุณมากครับสู้ๆด้วยนะสวัสดีครับผมนี่หนึ่งสายหน้าใหม่จากจังหวัดตรังนะครับก็ต้องขอบพระคุณทักทายกันด้วยเพราะว่านี่หลายพื้นที่คุณหนูพินสาวเมืองนครนี่ก็บอกว่าทางนี่กำมืดฝนนี่ค่ะทำท่าแล้วเหมือนกันเนาะเพราะว่าดูแล้วณขณะนี้ทางภาคใต้ก็จะมีฝนปล่อยๆบ้างนะครับบางพื้นที่เนาะก็แถวๆเมืองนครศรีธรรมราชแถวๆใกล้ๆปากพนังนี่ก็มีฝนบ้างประปรายส่วนแถวๆเทือกเขาแถวๆบ้านไร่หลวงเอ่ยห้วยยอดบ้านทุ่งหน้านี่ก็พอมีบ้างประปรายบางพื้นที่แต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเมฆมาบางๆนะแต่ช่วงนี้ก็ทักทายทางหลังไปสักนิดนึงเนาะคุณเอกพลศรีสะเกษป้าแป๋วลาดกระบังครับพิยาอ่อนนุชคุณอนันต์โคราชคุณแม่กับคุณลาดพร้าว101คุณป้านงลักษ์จากบ้านแพ้วรวมไปถึงคุณอนันต์จากลาดพร้าว101ด้วยนะมาฟังเพลง4เพลงต่อเนื่องกันเลยวันนี้รวมมิตรนะครับคุณผู้ฟัง4เพลงต่อเนื่องที่ถูกแนะนำเข้ามาเริ่มต้นด้วยงานจากพิทราร้องคู่ไปกับคุณสอนชัยครับหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือ

0: สี่เพลงต่อเนื่องครับมันๆต่อเนื่องตามคำขอรมิตรรมฤทธิ์นะคุณผู้ฟังเปิดมาด้วยหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือครับเงินจากพิตราสิรินทรานิยากรร้องคู่ไว้กับคุณสอนชัยเต้ยก่อสร้างครับจอยรมิตรไอ้ทุยวงแอลกอฮอลและปิดท้ายด้วยรักหยอกๆเอาไปบอกแม่เธอเงินจากน้องสยามโมครับ
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: ยังอยู่กับโอ๊ตคณิตนะครับกับFM Gaspar ก็มาทำหน้าที่แทนพี่เพชรพุ่มพวงนะพี่เพชรพุ่มพวงติดภารกิจนะคุณผู้ฟังนะมีทางหลังไมค์เพิ่มเติมของเพลงสมชายของพี่จินตลาพุ่นลาบเข้ามาจากพี่เอกพลศรีสะเกษนะผมก็เจอเพลงนี้เป็นเวอร์ชั่นรีมิกซ์นะพี่แต่ก็มีสาวๆชื่อคุณบันเทาเนี่ยบอกว่าน้องโอ๊ตคะขอบพระคุณมากจัดเพลงตื๊ดๆมาช่วงที่พี่ตื่นนี่พี่ลุกขึ้นมาเต้นแทบไม่ทันเลยเดียวขออนุญาตจัดเสิร์ฟเวอร์ชันรีมิกซ์สักหน่อยนะฮะอาจจะแบบว่า EDM แต่ลูกทุ่งนี่แบบว่าติดแกรมหน่อยสมชายครับเงินจากเอื้อจิน

0: ต่อเนื่องให้เลยนะครับแหมสาวๆทั้งสิ้นเลยหวังว่าจะตื่นกันบ้างนะอ่ะเดินทางกันต่อครับ3นาฬิกา35นาทีกับช่วงเวลาของจ่อคิวฮิต
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: ช่วงนี้ครับขอขอบคุณแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองปรับอารมณ์สักหน่อยนะเผื่อหลายท่านตื่นมาโอ้สะดุ้งตื่นเอ่ยด้วยเสียงเพลงตื๊ดๆแบบว่าลูกทุ่ง EDM มาลูกทุ่งแบบว่าจังหวะที่ทันยุคทันสมัยนะครับมาฟังเพลงช้าๆพักหายใจหายคอสักนิดนึงนะครับสูดหายใจเข้าแล้วก็สูดหายใจออกนะอย่ากลั้นหายใจนะจ๊ะมาฟังเพลงครับจากคุณก้านตองทุ่งเงินครับสังกัดค่ายแกรมมี่โกลด์เพลงนี้ชื่อเพลงว่าคำว่าชู้น้องบ่ได้อยากเป็นครับเพลงนี้จากปลายปากกาของลูกโด่ง500ตันนะคุณฟังเรียบเรียงเสียงประสานโดยอาจารย์จินนี่ภูไทยครับ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: เตยสังลานะครับเหมือนจากที่ทีเล็กครับคุณผู้ฟังอยู่ในชาร์ตของเรา16สัปดาห์แล้วนะครับและเคยอยู่ในฮิตที่1เนี่ยได้ถึง4สัปดาห์ด้วยกันสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่15ครับก่อนนั้นจบซะเนาะงั้นจากพี่นุชวิลาวันพร้อมสังกัดค่ายบ้านใหม่ด้วยนะมาอยู่ภูไทยเรคคอร์ดแล้วจบซะเนาะอยู่ในฮิตที่20ครับ2เพลงต่อเนื่องกับช่วงเวลาของเพลงฮิตติดชาร์ตก็ต้องขอบพระคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven ครับ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี

1ติวเตอร์ยิมวาย2คูพาวเวลวาย3ฟอร์ดทีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: 3:54 นกันแล้วนะครับก็อรุณสวัสดิ์ยามเช้ามืดแบบนี้หลายพื้นที่เลยนะครับก็ทักทายกันด้วยนะยังอยู่กับโอ๊ตคณิตมาทำหน้าที่แทนพี่เพชรพุ่มพวงกันนะครับกับ FM 95ลูกทุ่งมหานครมาถึงท้ายชั่วโมงที่2ในชั่วโมงนี้นะครับเวลานี้กับเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอบพระคุณผู้สนับสนุนในช่วงนี้ครับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158มีทางหลังใหม่นะครับฝากเพลงที่เสกโลโซเข้ามาครับบอกว่าอยากย้อนวันๆสักนิดนึงด้วยตัวเลขก็ยังดีนี่14อีกครั้งก็ต้องตามนะลูกพี่เอกนะว่างวดนี้จะมาไหม

0: ขณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

กลับมาอยู่กับโอ๊ตคณิตกันต่อนะครับบน FM 95ลูกทุ่งมหานครมาทำหน้าที่แทนพี่เพชรพุ่มพวงนะครับ 4:10 น.ครับอรุณสวัสดิ์สวัสดีเช้ามืดวันศุกร์ที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2569กันด้วยนะครับก็ดูแลไปจนถึง 5:00 น.หรือว่า 5:00 นั่นเองคุณผู้ฟังก็ทักทายทั้งกรุงเทพปริมณฑลรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกด้วยนะครับเช้ามืดแบบนี้หลายพื้นที่ก็ยังมีฟ้าฝนตกกระหน่ำต่อเนื่องกันอยู่นะครับก็ดูแลรักษาสุขภาพวางแผนเรื่องราวของการเดินทางกันสักหน่อยนะสำหรับใครที่ต้องมีภาระหน้าที่ในการที่จะไปปฏิบัติหน้าที่กันนะครับอ่ะก็สมัญญาเพลงเมื่อสักครู่กับมหานครออนไลน์ฮิตก็ต้อนรับด้วยตามคำขอกับเพลงทางลูกรังงานจากพี่ไม้พี่รมพรต่อด้วยอสุรกายครับงานจากน้องการทัศนะใครอยากเพิ่มเติมเพลงไหนยังคงที่จะแนะนำฝากกันเข้ามาได้อยู่นะครับคุณผู้ฟังก็มาช่วงนี้ฟังงานจากหนุ่มใต้สักหน่อยหนุ่มเมืองพัทลุงแม่ค้าสาวสวยนี่ชื่อเฟซกล้วยทอดขาเลาะบอกว่าแถวนวมินตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่เลยค่ะคุณพายับครับบอกว่าป้าเมเสียพายอ๋อหนูว่าการไม่ได้

0: อรุณสวัสดิ์เพิ่มเติมสักหน่อยนะครับเจ๊เล็กขนมกะหรี่ปั๊บจากฉะเชิงเทราแวะมาแล้วคุณสุภัทราเอ่ยคุณดวงเดือนยังอยู่นะครับก็มาทักทายกันตั้งแต่ช่วงประมาณ 3:00 กันแล้วเนาะพี่สาวเหนืออรุณสวัสดิ์ด้วยนะเจ้าพี่สาวครามคุณอรุณอรุณเนาะพี่อรุณแล้วก็มีคุณพายับก็บอกว่าแหลมฉบังฝนตกตั้งแต่1:00ตอนนี้ยังไม่หยุดเลยนะน้องอดนะก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับก็น้องฝนนี่มาแทบจะทั่วทั้งประเทศส่วนทางภาคใต้ก็มีฝนกันอยู่บ้างนะครับต่อไปบางพื้นที่ทิ้งเดินทางต่อครับคุณฟังกับช่วงเวลาของเพลงฮิตสตอรี
1: ่สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ช่วงนี้ขอขอบคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับสวัสดีคุณอุไรทองปานด้วยนะบอกว่านานๆทีได้มาทักทายน้องโอ๊ตนี่ได้ให้กิจถึงนะครับแมซี่คนงามครับบอกว่าคนอ้อร้อนี่คือคนสวยค่ะเหมือนน้องใบเฟิร์นสาววัย18สวัสดีด้วยนะครับผมพี่แมมเพราะว่า

0: นี่แม่สีคนงามลานสกาเมืองนครนี่บอกว่าคืนนี้เมืองคอหน้าไม้ดาวเลยน้องโอเด้อนี่ผมก็เลยเลือกเพลงนี้จากป้านงรักหน้าบ้านแพ้วก็เลือกเสิร์ฟให้เพลงเกี่ยวกับดวงดาวสักหน่อยเผื่อฟ้าจะเปิดนะก็สองเพลงต่อเนื่องครับเมื่อสักครู่กับช่วงเวลาของเพลง History ดาวมีไว้เบิ่งไหมไทยนะครับแล้วก็ความรักของยักษ์เขียวงั้นจากพี่เดี่ยวไออุ่นนี่ก็ช่วงของเพลง History นะ
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: อรุณสวัสดิ์ไปถึงคุณวุฒิชัยครับคุณจรัสยังอยู่นะโอ้โหอึดมากพี่อยู่กันมาตั้งแต่นู้นแล้วนะอรุณสวัสดิ์เช้ามืดคุณปาริตาสาวพระโขนงด้วยนะคะคุณทิพย์สุดาก็เช่นกันบอกว่ามอร์นิ่งได้แล้วแหละมอร์นิ่งไปแล้วนะครับผมก็มอร์นิ่งเรื่อยๆนะน้องนะลุงต้อยสวัสดีด้วยนะครับอรุณสวัสดิ์เช้ามืดก็แวะมาทักทายคอมเมนต์กันได้คุณผู้ฟังทาง Facebook LTM FM 95ขออนุญาตขยับจังหวะขึ้นมาสักหน่อยนะฮะเช้ามืดแบบนี้เผื่อใครแบบว่ากำลังงัวงเงียอยู่ขอเสิร์ฟด้วยการไปเที่ยวบ้านคุณอาเผื่อบ้านคุณอามีปลาต้องโกนี่เหมือนร้านพี่แหม่มโพวายนะบอกว่าน้องโอ๊ตมากินไก่ทอดร้อนๆเลยค่ะ

0: ฟังเพลงแบบว่าลูกทุ่งย้อนวันๆกันสักหน่อยนะนี่คุณแหม่มบอกว่าโอ้55ต้องมาหรือเปล่าคะน้องโอ๊ตขาคุณประนอมอรุณสวัสดิ์ด้วยเนาะมีคุณจารัตก็ยังอยู่บอกว่าน้ำยืนอุบลตอนนี้ฝนรินแล้วครับน้องโอ๊ตครับนะก็หลายพื้นที่อัปเดตมาแชร์ข้อมูลกันได้อรุณสวัสดิ์ไปถึงพี่หนูริ่งด้วยนะครับผมคุณแสงแดดที่แผดเผาบอกว่าน้องลูกเพชรของพี่แสงแดดเนี่ยหายไปไหนแต่พี่ฝากเพลงขอคำสัญญาของน้องพาร์คหน่อยค่ะ
1: มหานครแฟมิลี่
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เข้าสู่ช่วงนี้กันก่อนนะก่อนที่จะอ้อนลูกๆเนาะคุณแสงแดดก็ฝากเพลงนาฬิกาทรายเข้ามาคุณบรรเทาบอกว่าเมืองบุรีรัมย์ตอนนี้ก็ตกรินๆเช่นกันนะน้องโอ๊ตนะดูท่าทางก็หลายพื้นที่จริงๆขอบพระคุณที่แวะมาแชร์ข้อมูลกันนะครับก็จะได้เป็นข้อมูลข่าวสารกันเผื่อแบบว่าคุณผู้ฟังอยู่ต่างภูมิภาคอะไรประมาณนี้นะครับเช้ามืดแบบนี้ 4:41 นาทีกันแล้วเข้าสู่ช่วงนี้กันก่อนก็ต้องขอบพระคุณผู้สนับสนุนครับสำหรับช่วงของมหานครแฟมิลี่ขอขอบคุณครับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: มหานครแฟมิลี่
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

เข้าสู่ช่วงของเพลงช่างเผือกและ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านนะครับคุณผู้ฟังก็มีแม่ยกของพี่เพชรบอกว่าอ๋อน้องลูกเพชรของพี่ๆเนี่ยอยู่ที่วัดเขาดินค่ะไม่ได้หลงป่านะอย่าใส่ร้ายส่วนคุณแม่สีคนงามลันสกาเนี่ยบอกว่าเสียงเพลงเพราะเหลือเกินน้องโอ๊ตนะก็ขอเพลงกันเข้ามาได้แต่อาจว่าอาจจะเปิดไม่ทันนะครับขอไปคุณหญิงสีครับอรุณสวัสดิ์ลุงวีเชียงรายก็มอร์นิ่งด้วยนะครับลุงวีนะมีพี่สาวเหนืออ่ะก็ขอบพระคุณที่อวยพรกันช่วงเช้าๆแบบนี้นะครับมาฟังเพลงกันต่อครับงานจากคุณจิมมี่สิทธิพลครับคุณผู้ฟังกินดองน้องบ่อส่งข่าว

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
2: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
1: เขาจะกินปิ้งย่าง
2: แต่เขาจะกินชาบู
1: ปิ้งย่าง
2: ชาบู
1: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
2: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชา

0: ราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
6: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: มหานครสุปรณิต
3: มาช่วงท้ายกันแล้วนะครับคุณฟังแป๊บๆนี่ก็หมดเวลาช่วงผมแล้วนะก็ต้องขอบคุณแฟนๆพี่เพชรพุ่มพวงเราไปถึงแฟนๆชาวลูกทุ่งมหานครที่เข้างานกะดึกอยู่เป็นเพื่อนซึ่งกันและกันรวมไปถึงหลายท่านที่ตื่นเช้ามืดแบบนี้นะครับ4:52 นกันแล้วก็เดี๋ยวทิ้งท้ายกับมหานครซุปเปอร์ฮิตเลือกมาเป็นเพลงที่มีจังหวะสักหน่อยแล้วกันนะน่ารักน่ารักแล้วกันคุณผู้ฟังวันนี้จะได้แบบว่ามีแต่รอยยิ้มความสดใสถึงแม้ว่าสภาพอากาศอาจจะไม่เอื้ออำนวยกันบ้างบางพื้นที่นะครับแต่ก็ขอให้วันนี้สิ้นเดือนแล้ว31กรกฎาคมนี่แป๊บๆเราจะเดินก้าวผ่านสู่เดือนใหม่แล้วนะก็ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยด้วยนะครับผมเจอกันกับผมอีกหนึ่งช่วงเวลาครับ4 โมงเย็นจนถึง1 ทุ่มช่วงนี้ลารายการไปก่อนส่งต่อให้พี่ศรีและพี่ด้งครับ

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: สอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10%คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ค่ะสวัสดียามเช้านะคะ5:11เช้าวันศุกร์แล้ววันนี้31 กรกฎาคมสวัสดีน้องโด่งนะคะทักทายค่ะ
1: สวัสดีคุณลุงศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ทำไมตีหูค่ะเสียงก็เป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้งงเลย
1: ตอนนับวันศุกร์เตรียมสงสัยเสียงมันรู้ว่าเดี๋ยวจะได้พักเสาร์อาทิตย
0: ์ใช่คนใช้เสียงเนี่ยตื่นมาอย่างแรกก่อนเลยคืออะไรนะพูดคนเดียวก่อนแต่พูดคนเดียวไม่มีเสียงก็จะลิ้นมีเสียงหรือไม่มีเสียงเนาะ
1: ครับผม
0: ก็ทักทายทุกท่านนะคะชาวอสมทแล้วก็ชาวเฟซบุ๊กทั่วไปด้วยค่ะซุปเปอร์สเตชั่น5-7 โมงเช้า
1: ครับผมนะใครที่อยู่กรุงเทพเมื่อวานนี่ชุ่มฉ่ำเลยพี่ฝนตกช่วงค่ำ
0: โอ้ยตกหนักมากจริงทางภูเก็ตตอนนี้อยู่ภูเก็ตนะคะภูเก็ตก็ตกจน
1: ทางนักก็ตกใช่ไหมฮะทางใต้
0: จนมืดไปหมดอ่ะใช่ค่ะจนมืดมัวไปหมดแต่ก็ไม่ได้หนักมากจนถึงขนาดเดินทางไม่ได้นะแต่มันมืดมันไม่เหมาะกับการท่องเที่ยวช่วงหน้านี้เนาะน้ำทะเลไม่สวย
1: ครับ
0: น้ำทะเลจะไม่สวยช่วงนี้นะคะมันก็เบิกเลยนะคะพี่สะลินยาหรอฟังจากเชียงใหม่ชัดเจนนะคะอสมทใครที่อยู่ที่ไหนก็ทายมานะคะใน Facebook ที่คอมเมนต์ของเราวันนี้น้องโด่งครับผ้าห่มเร็วมากโดยที่คุณแดงขนมจีนจากลำพูนนะคะพี่แดงผิวมณีมาแล้วครับพี่สมคิดจำปาสีฟังอยู่ที่โคนที่ใสเด้อน้องโด่งน้องโด่งฝนตกทั้งวันทั้งคืนฮอดแจ้งเลยโอ้โคนที่ใสตกตลอดใช่ไหมคะเหนือกับอีสานก็หนักนะวันนี้อีกหนึ่งวันนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะสู้ๆค่ะช่วงหน้าฝนใช่ไหมช่วงฤดูฝนก็ตกอีกกินละ

0: เดี๋ยวเดือนพรุ่งนี้ก็เดือนหน้าเดือน8แล้วก็ยังตกอยู่นะ
1: สิงหาเนี่ยสิงหาก็ยัง
0: ใช่สิงหาก็ยังตกอยู่ถ้าทางใต้จนถึงพฤศจิกาลอยกระทงนี่แหละฝนเยอะหน่อยค่ะแต่ฝนเยอะน้ำเยอะหรือเปล่าไม่รู้อาจจะเยอะอยู่บางพื้นที่ก็ได้เหมือนกัน
1: ครับผม
0: อันนี้น่ากลัวตรงนี้แหละนะชาวบ้านที่เคยประสบน้ำท่วมเนาะภาคเหนือก็อยู่ทางเชียงใหม่เชียงรายหนักแว่เนาะจำได้นะแล้วก็ถ้าภาคใต้ก็หัดใหญ่ที่ผวาโอ้แต่ละปีแต่ละพื้นที่นะคะก็จะมาใส่สู้ๆป้องกันอะไรได้ก็ป้องกันนะคะรับมือไว้ได้แต่เนิ่นๆแล้วมันมาแน่เลยไม่ต้องห่วง
1: ครับ
0: แต่ละปีจ้ะวันนี้น้องแป้งอยู่หลังไมค์นะคะ022481366 022481366นะคะใครจะโทรเข้ามาบอกข่าวเล่าความก็เชิญได้เลย
1: ได้ฮะได้ทุกเรื่องได้ทุกเรื่อง
0: ทุกเรื่องราว
1: สบายทุกเรื่อง
0: ค่ะวันนี้ข่าวหน้าหนึ่งก็ยังคงเป็นอานิมโซโล่อยู่นะคะก็สุดท้ายก็อย่างที่บอกไม่มีปาฏิหาริย์คุณย่าก็ยอมรับแล้วว่าหลานชายเสียชีวิตนะคะแต่ว่ามันเพราะอะไรกันแน่มีอุบัติเหตุไหมมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นไหมก็บอกว่าไม่มีนะคะเรื่องใช่ไหม
1: นั่นแหละคือและที่สำคัญคือเห็นบอกว่าทำประกันไว้นะโอ้วงเงินตั้ง5ล้านแต่ถ้าเกิดว่าอย่างที่ทราบกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าเสียชีวิตด้วยโรคหลายตายอ่ะจะไม่ได้นะเงินตรงนี้จะไม่ได้5ล้านนะฮะ
0: ไอ้ตัวนี้ก็คือประกันอุบัติเหตุใช่ไหมมันไม่ใช่ประกัน
1: อุบัติเหตุฆาตกรรมใช่
0: มันเป็นประกันการท่องเที่ยวเดินทางไปต่างประเทศอุบัติเหตุมันไม่ใช่เรื่องสุขภาพนี่ค่ะก็ชาวบ้านที่บ้านของน้องยิ้มกระสังนะคะที่นั่นก็ปล่อยเช่าไปด้วยนะเพราะทุกคนก็รู้จักครอบครัวนี้นะคะบ้านยิ้มกระสังแล้วก็เขาบอกว่าเขาอ่ะคือคลิปสุดท้ายของอลินเนี่ยเขาอัดคลิปสุดท้ายมาที่หมู่บ้านของตัวเองด้วยนะเนี่ยค่ะก็เนี่ยชาวบ้านมุ้งกระสังบอกว่าเนี่ยได้เห็นคลิปสุดท้ายของอรุณนะคะก็ใช่แหละเพราะว่าเขาก็ก็เดินทางไปทั่วโลกจริง
1: ใช่
0: ค่ะ
1: เมื่อวานเพิ่งดูคลิปหนึ่งนะที่เขาพาคุณย่าเขาไปทะเลเป็นครั้งแรกนะฮะบอกว่าความฝันของแกเนี่ยไปมาทั่วโลกเนาะเดินทางไปทั่วโลกแต่ปรากฏว่าก็อาจจะหลงลืมคนทางบ้านไปนะครับเพราะคุณย่าเนี่ยไม่เคยเห็นทะเลนะอยู่ที่กาฬสินธุ์เนาะอยู่ที่กาฬสินธุ์ก็เลยจองตั๋วเครื่องบินให้เลยนะครับกับเด็กๆที่บ้านนะพวกหลานๆนะฮะ
0: ได้ไป
1: แปดคนโอ้ก็ไปทะเลที่พัทยาครับนั่งเครื่องมากรุงเทพแล้วก็ต่อรถมาพัทยา
0: ค
1: ่ะก็สารฝันให้คุณย่าได้เห็นทะเลเป็นครั้งแรก
0: อ
1: ันนั้นก็เป็นหนึ่งในคลิปที่น้องเขาทำเอาไว้ครับ
0: เนาะที่บอกว่าไหนคลิปเห็นก็บอกว่าเนี่ยรอบต่อไปหลังจากเตียเนี่ยอันมีวางแผนจะไปเอธิโอเปียจะไปที่ประเทศเอธิโอเปียนะคะก็เสียชีวิตซะก่อนแล้วก็มันแปลกจุดอย่างนึงเขาบอกว่าอันเสียชีวิตมาเป็น10วันแล้วนะคะทำไมข่าวเพิ่งถึงประเทศไทยก็ไม่ทราบในเรื่องนี
1: ้ครับ
0: แล้ว
1: ข่าวเนี่ยถึงเพราะว่าญาติตามหาด้วยนะ
0: แล้วทางการเจอเนี่ยเขาไม่แจ้งเลยหรือว่า

0: เนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยในชุดในโรงแรมแจ้งที่สถานทูตไหมอะไรเงี้ยทำไมถึงญาติถึงตามหาถึงได้รู้ว่าอ๋อเสียชีวิตแล้วเป็นเมืองตรงนี้แหละแต่แล้วก็จะมีเคสของนักท่องเที่ยวประเทศอื่นอย่างรัสเซียบ้างอะไรบ้างที่ไปเสียชีวิตที่จอร์เจียในลักษณะคล้ายกับอันนึงเนี่ยประมาณ 3-4 เคสด้วยนะเหมือนกันเลยไม่มีนิสัยทรัพย์สินไม่อะไรเสียชีวิตในโรงแรมเนี่ยคล้ายๆกันอย่างเงี้ยประมาณ4เคสก็น่าสงสัยอยู่ตรงนี้นะว่าทำไมมันเหมือนมันเหมือนกันหรือมันยังไงก็ไม่ทราบ
1: เนาะ
0: แต่ตรงนี้ก็เดี๋ยวเราดูแล้วว่าทางการจอร์เจียเขาจะยังไงเนาะสรุปออกมา
1: ครับ
0: มีความแปลกอยู่หลายอย่าง
1: จริงๆที่คนไทยอยากรู้ก็คือเอ๊ะทำไมสมมติเราถึงเขาเจอเขาเสียชีวิตเนี่ยเจอพาสปอร์ตเนาะทำไมไม่ติดหาทางติดต่อ
0: ติดต่อยากติดต่อกระทรวงติดต่อกองศูนย์อะไรเงี้ยไม่มีสถานที่ก็ติดต่อกองศูนย์เนาะ
1: ครับผม
0: ทำไมถึงเนี่ยทำไมถึงรอให้ญาติไปทำอ่ะเอาสมมติถ้าญาติก็ไม่ได้แปลกใจถึงว่าคนไม่ติดต่อญาตินานๆติดต่อทีนึงก็คงเงียบไปเลยอย่างนี้เหร
1: อนั่นสิเนาะ
0: งงตรงนี้ประเทศเนี้ย
1: นะฮะ
0: ค
1: ่ะเดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อก็ได้ครับพี่สีมีสายมารอเราแล้วครับ
0: ค
1: ่ะรับสายกันครับ
2: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับฮัลโหลครับ
1: พี่พันใช่ไหมครับพี่พันศรีสะเกษ
3: ใช่ครับผม
1: ศรีสะเกษ
3: ครับศรีสะเกษครับ
1: สะเกษครับผม
3: ครับผม
1: อยู่อำเภออะไรครับพี่
3: อำเภอน้ำเกลี้ยงครับอำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกษ
0: โอ้ค่ะเมื่อวานก็ศรีสะเกษเนาะวันนี้ก็ศรีสะเกษ
3: เดินโตที่กรุงเทพนะเรียนเรียนแต่เรียบครับ
1: ตอนนี้
3: พูดภาษาอังกฤษก็ได้นะไม่ได้คุย
1: นี
3: ่จบป.6 ครับจบป.6 แต่พูดภาษาอังกฤษได้เป็นบางคำนะไม่ได้เก่งครับ
1: โ
3: อ้ผมจบข้างๆวิทยาลัยจุฬาเลยไปเรียนผมเป็นนักศึกษาจุฬาผมฝันเลยทำไมนั่งเก่งไปเรียนเลยโอ้ยฝันตอนกลางวันเลย
1: แล้วภาษาอังกฤษนี่ไงฮะเรียนฝึกพูดเอง
3: ใช่เป็นเด็กฝึกงานครับเริ่มแรกเลยไปฝึกที่3ย่านหน้าวัดหัวลำโพงแยก3ย่าน
0: โอ
3: ้ตอนนั้นพระราม4
0: ปีจังเลยปีเท่าพี่พันเท่ากรุงเทพปีเท่าไหร่ครับปีพ.ศ.เท่าไหร
3: ่2529ครับไปเริ่มอาจารย์อายุ14ปี
0: อ๋อค่ะค่ะ
3: เริ่มแรกเลยผมไปบวชกะจะบวชเรียนเนาะเพราะที่บ้านฐานะไม่ค่อยแบบไม่สมบูรณ์นะครับ
1: ครับ
3: ครับปกติก็ลำบากตั้งแต่เด็กเลยนะก็ไม่ค่อยครอบครัวแบบขาดแค่ไม่มีอะไรเลยพูดง่าย
0: ๆ
3: ก็เลยผมเป็นลูกชายคนเดียวของแม่ที่มีลูก6คนผมเป็นคนที่3
0: ค่ะ
1: ก็แสดงว่าตอนมากรุงเทพนี่มาแบบเสือผืนหมอนใบ
3: ใช่ครับโอ้ยเขาเรียกไอ้ดากี้มันตัวดำทำไมยาที่ฟันดากี้นะ
1: เขามาสู้ชีวิตในกรุงเทพแบบ
3: ใช่ครับ
1: มาเลย
3: หากินแบบไม่รู้ไม่พอไปเจอกรุงเทพนี่ผมงงเลยเอ๊ะทำไมเขาผมก็มันนอกอ่ะนะเขาก็แกล้งจะโดนแกล้งโดนอะไร
0: สารพัด
3: เขาใช้คำน้อยเนาะภาษาอีสานคำน้อยด้วย
0: ชีวิต
3: ครับผม
1: แล้วจนทุกวันนี้เป็นไงฮะชีวิตดีเลย
3: ก็กำลังนับหนึ่งมาเรื่อยๆครับตอนนี้น่าจะได้ประมาณ 50-60% แล้ว
0: โอ
1: ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม
3: คือหาประสบการณ์แบบให้มันครบวงจรไปเลยนะครับคือไปเป็นลูกจ้างเนี่ยช่างในร้านมั่งอะไรมั่งพวกนี้ ครับแล้วก็เรียนแบบภาคปฏิบัติเลยแต่ทฤษฎีผมเรียนทีหลัง
0: โอ้ค่ะพี
3: ่เจอของจริงเลยนะครับคือร้านอย่างเขาเปิดหน้าร้านอย่างกรุงเทพนี่ผมเคยทำอยู่ที่ร้านสเตทเนาะสเตทสะพานควายอ่ะเขาจะรับชุดสูตรชุดนักศึกษานะของมออะไรนะของเกษตรศาสตร์รังสิตหรืออะไรนี่แหละประมาณนี้แหละ
0: ที่รับจ้างตัดเหรอคะตัดชุดเหรอ
3: ใช่ครับคือออกแบบเองเลยตอนนี้ผมออกแบบดีไซน์เองเลยเขาจะมีแต่แค่กระดาษกับผ้ามาให้แค่นั้นครับ
0: เป็นพี่สร้างแบบได้เอง
3: ครับคือสร้างในผ้าเลยไม่ได้สร้างในกระดาษนะบางคนผมเห็นเขาเอากระดาษเป็นเขาเรียกว่าสร้างแบบอะไรแพทเทิร์นอะไรแพทเทิร์นพวกนั้นนะแต่ผมไม่เอากระดาษมันช้าคือพูดง่ายมันคล่องแล้วมันเข้ากระดูกแล้วฉีดผ้าเลย
1: คือตอนนี้เราสามารถเราอาชีพเราพูดได้เต็มปากว่าเรารับ
3: ดีไซเนอร์เต็มเลยครับถ้าพูดถึงภาษาช่างเป็นดีไซเนอร์เลยครับหน้าตามันไม่เหมือนหุ่นเหินอะไรก็ไม่ใช่มันเขาบอกผมบอกใครเขาก็ไม่ค่อยเชื่อถ้าเขาไม่มาเจอด้วยตัวเองว่าผมเป็นช่างเย็บตัดเย็บชุด
0: ตอนนี้ก็ยังทำอยู่นะ
3: ครับใช่ครับผมตื่นที่3ทุกวันคืองานเขาส่งมาก็จะใส่อะไรนะมันจะมีเขาแก่อีกคนหนึ่งเขารับงานผมไปรับช่วงนะคือแกปกติแกจะส่งอุบลพอดีงานอุบลเขาก็เยอะเขาก็ไม่ทำให้เขาก็พอดีผมมาอยู่บ้านแกก็บางทีผมก็เข้าสีเกียร์ไปส่งครับถ้าผมไม่มีเวลาแกก็มารับเองครับขับรถมารับเองครับคือถ้าไม่ทันก็โทรบอกแกก่อน
1: เป็นอะไรครับเป็นชุดราชการ
3: ชุดปกติขาวครับปกติขาวราชการครับปกติขาวที่ใส่งานสำคัญของนะครับของทางราชการนะ
0: ชุดราชการทั้งหมดชุดขาวชุดสีกากีได้หมดใช่ไหม
3: ครับกะกีขับนอกหรือว่าข้างในแล้วก็ปกติขาวชายหญิง
0: โอ้ค่ะ
3: ครับ
0: ค่ะโอ้ก็ดีจังค่ะจับร้านอยู่ไหนคะ
3: อยู่ผมมาเช่าบ้านอยู่ใกล้ๆติดกับปั๊มน้ำมันของถนนจะไปกันทลาลมครับเพราะว่ามันติดถนนดำมันคนจะมองเห็นแบบถนัดนะครับแต่ก่อนผมก็ทำอยู่บ้านแฟนมันอยู่ในซอยนะ
0: อือฮึลูกค้าก็คือเป็นข้าราชการอยู่ในแถบนั้น
3: ใช่ครับแต่มันก็รับทั่วไปแหละไม่จำกัดว่าต้องเป็นข้าราชการพวก
0: อ
3: าชุดนักเรียนเขามันชิปแตกอะไรพวกนั้นผมก็ซ่อมให้อย่างนี้ครับเปลี่ยนชิปเปลี่ยนส่งอะไรต้องไม่ยอมครับเรื่องเสื้อผ้าก็วงจรเลย
1: นะไปอยู่แถบนั้นแล้วอยากได้ชุดฝีมือดีนะฮะแวะไปได้เลย
3: อยากได้ให้ดีๆไอ้ลูกทุ่งหาละครทุกคนเลยพูดตรงๆ
1: โอ้
3: มาเลยส่งมาเลยส่งแฟกมาเลย
1: ถ้าเป็นสูตรที่
3: ประจันทีมเลยก็ได้ราคาบ้านนอกนะคุณภาพระดับประเทศไม่ได้คุย
1: นี่คุณภาพระดับประเทศ
3: แข่งขึ้นห้างได้ก็แล้วกัน
0: เลิศเลย
1: ตัดสูตรได้ไหมพี่ตัดสูตรได้ไหม
3: ก็เอาไว้มันปลายแถวถ้าสูตรธรรมดาสูตรสากลน่ะไอ้พวกนี้มันปลายแถวของแท้คือพวกชุดในร้อยอ่ะไอ้เขาเรียกคอแบะกระเป๋าย่าม
0: นี่เต็มไปเลย
3: ต้องระดับนายพลนายพันถึงจะได้ใส
1: ่โอ้
3: นั่นแหละยศที่เขาใส่ยศเยอะๆสับสีกะกีใช่ไหมที่เขาใส่ที่มันจะเป็นยกไหลแล้วก็คอแบกกระดุมสีเม็ดกระดุมสีน้ำสีเงินนะกระดุมสีเงินเป็นโลโก้ของกระทรวงมหาไทยเนาะถ้ามหาไทยคือตำรวจใช่ไหมครับถ้ากะลาผมคือทหารเน
1: า
3: ะแต่ถ้าเป็นกระทรวงพาณิชย์ก็เขาเรียกอะไรมันแต่กระดุมไม่เหมือนกันนะแต่ละไอ้สำนักงานมันจะเป็นกระดุมครับผม
1: โอ้โหเจอตัวจริง
3: แล้วนะผมบอกรู้ทั้งแม่กระดุมกระทรวงไหนถ้าเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านก็มหาไทยใช่ไหมแต่ถ้าเป็นพวกไอ้เกี่ยวกับการค้าขายคือไอ้กระทรวงอะไรนะ พาณิชย์พาณิชย์

0: งค่ะพี่พี่พันให้กำลังใจคนทำงานนิดนึงสิคะว่าเนี่ยกว่าที่เราจะมาถึงตรงนี้เนี่ยเราผ่านอะไรมาเยอะแยะเลยตอนนี
1: ้เราอยากอธิบาย
0: ให้กำลังใจคนอื่น
1: เวลาเราลำบากนี้เขาจะไม่รู้นะ

0: ผมก็เดินกับไอ้เขาจะมีคนบ้าคนหนึ่งอยู่ในหมู่บ้านเขาชื่อจิงลี่วะผมก็เรียกกินข้าวเนาะเพราะบางทีก็ไม่มีกาแฟผมก็เรียกมากินกาแฟลุงๆขอตังค์ซื้อกาแฟผมก็บอกอย่าซื้อเหล้านะถ้าซื้อกาแฟก็ซื้อกาแฟแกเป็นคนแบบสติไม่สมประกอบนะก็นอนตามศาลาอะไรที่พักเขาเรียกศาลปู่ตาอะไรแล้วแกก็นอนของแก
1: ก็ถ้าเรามีเราก็ช่วยเหลือได้ใช่ไหมพี
0: ่ใช่ครับคือพอช่วยเหลือช่วยได้ไม่เกินกำลังอ่ะครับ
1: เออเลยค่ะช่วยกันไปดีค่ะเราจะได้อีกมุมหนึ่งวันนี้ขอให้กิจการธุรกิจที่พันเจริญก้าวหน้านะพี่นะหมดเลยหมดสัญญาณพอดีลุงโด่งไปฟังเพลงที่พี่พันอยากฟังสักเพลงนึงนะคะ

0: นี่ค่ะชอบกันต่อไหมคะฟังชีวิตของพี่พันจากศรีสะเกษก็ดีนะ
1: ครับผม
0: ก็ดีไปอีกแบบนึง
1: ก็คือชีวิตเหมือนกับฝ่าฟันอะไรมาเยอะเนาะกว่าจะมาถึงจุดนี้เนาะ
0: ใช่ก็ดูพี่เกก็ภาคภูมิใจ
1: ในคุณอารมณ์ดีในความดี
0: ในความสู้ของตัวเองจนมาถึงปัจจุบันนี้
1: ครับเนี่ยทำให้เห็นว่าถ้าคนเราทำอะไรแล้วแบบว่าทำในสิ่งที่ชอบแล้วทำจนรู้แบบทะลุปุโป่งนะไม่กลัวอะไรเลยเห็นไหมพี่ไม่กลัวอะไรเลยสูตรได้ไหมโอ้โหสูตรนี่เด็กๆปลายแถว
0: สบายมากแพทเทิร์นไม่ต้องเรียนค่ะสบายจริงๆนะคะ
1: มัน
0: มีคนบอกว่าพี่ลุงพันพี่พันตัดชุดนายกได้ไหม
1: เออครับผม
0: ชุดนายกได
1: ้
0: ชุดนายกคือบรรยากาศไม่ได้จะยกใส่ชุดอะไรล่ะแล้วแต่วัน
1: หรือไม่จะให้แกเดินไปตัดเอากันแกไปตัดชุดนายกทิ้ง
0: เออเอามาดูเหตุการณ์ระทึกนิดนึงนะคะตายคนนี้แกสติไม่ดีค่ะน้องลูกแกเห็นรถพ่วงอ่ะจอดไว้แล้วก็คากุญแจไว้ด้วยนะฮะก็ไปขับค่ะ
1: อยากขับรถพ่วงเล่นนี
0: ่
1: หรอ
0: แล้วแล้วทึกมากแล้วข้ามจังหวัดด้วยนะฮะไปชนวินาศสันตโล3 คันนะคะตำรวจปวดหัวเลยนี่เป็นเหตุระทึกกลางถนนสายหลักเลยนะฮะที่ เกิดขึ้นเนี่ยนะเป็นชายสติไม่ดีโอ้โหนี่ค่ะชนวินาศสามคันก็ตำรวจก็ควบคุมตัวไปได้แล้วนะคะเดี๋ยวจะเอาไปตรวจสารเสพติดนะคะว่าเอาเดี๋ยวมันติ๊กไหมข่าวมันติ๊กแล้วไม่ไปเหตุไม่แรงพอโอ้ยไม่แรงไม่แรงโอ้มาได้มาแล้วก็คืออย่างนี้เหตุเกิดเมื่อวานนี้ประมาณสักบ่าย2นะคะตำรวจสภ.ละแมชุมพรรับแจ้งเหตุรถพ่วงเฉี่ยวชนกันหลายคันมีคนได้รับบาดเจ็บหลายรายนะคะบนถนนเอเชียขาขึ้นกรุงเทพนะคะตรงอำเภอละแมก็ไปพร้อมกับกู้ภัยเนาะไปดูภาพเบื้องหน้าค่ะเต็มไปด้วยความยับเยินชิ้นส่วนรถซากรถของจราจรเต็มเลยนะคะพบรถบรรทุกพ่วงคู่กรณีอยู่3คันรวดเลยค่ะคันแรกเป็นรถบรรทุกพ่วงปาล์มน้ำมันฮีโน่สีขาวทะเบียนสุราษฎร์ธานีคันนี้ถูกแรงกระแทกอย่างจังเลยนะคะส่วนรุ่งโดยสารคือหัวลากอ่ะขาดออกจากตัวรถกระเด็นตกลงไปในคูเลยนะคะฝั่งซ้ายของถนนตัวรถแล้วก็ไอตัวหางพ่วงมันอ่ะพลิกคว่ำไปอยู่กึ่งกลางถนนหน้ารถหันกลับไปทางอีกทิศหนึ่งนะคะนี่คือรถพ่วงคันแรกคันที่สองเป็นรถเปล่าเป็นฮีโร่เหมือนกันทะเบียนกรุงเทพสภาพหัวลากพลิกคว่ำหงายท้องในคูฝั่งซ้ายหน้ารถหันไปทางทิศเหนือส่วนหางพ่วงลุกขาดออกจากกันจมอยู่ในคูน้ำคันที่สองก็ยับคันที่สามอันนี้เป็นคำต้นเหตุเป็นรถบรรทุกพ่วงไม้พาเลทอันนี้ย่ออีซูซุทะเบียนนครสวรรค์จอดเสียหลักขวางเต็มกลางถนนเลยนะไอ้ส่วนหัวลากอ่ะทิ่มลงไปในคูข้างทางหน้ารถก็หันไปอีกทางนึงนะคะกู้ภัยก็ต้องเร่งนำตัวผู้ขับขี่ทั้ง3คันได้รับบาดเจ็บนะฮะร่างกายถูกแรงกระแทกหนักเลยค่ะส่งโรงพยาบาลเร่งด่วนทราบชื่อทั้ง3คนนะคะแล้วก็ตำรวจก็พบว่าเรื่องอย่างนี้ระทึกมากไอ้คันสุดท้ายนี่คือรถบรรทุกพ่วงไม้พาเลทเนี่ยเดิมทีเนี่ยเขาจอดรถกินข้าวอยู่ที่ริมถนนในพื้นที่อำเภอท่าชนะสุราษฎร์นะคะคนขับเนี่ยจอดรถทิ้งโดยไม่ดึงกุญแจออกระหว่างนั้นนายณัฐนนท์อายุ27 ปีค่ะมีอาการสติไม่สมบูรณ์เดินผ่านมาเห็นก็ขึ้นไปสตาร์ทแล้วเหยียบคันเร่งขับรถมุ่งหน้ามาตามถนนด้วยความเร็วซิ่งมาไกลกว่า40 กิโลเข้าสู่เขตพื้นที่ละแมรถไฟเสียหลักชนประสานงากับรถพ่วงอีก2 คันที่เกิดเหตุนี่นะคะเสียงดังสนั่นหวั่นไหวจนสภาพยับเยินที่รายงานไปเมื่อสักครู่นะคะว่า ไอ้หัวลากกับตัวรถพ่วงเนี่ยกระเด็นไปคนละทิศละทางโอ้โหเมื่อวานลากซากรถทั้ง3คันไปเก็บเอาไว้ที่โรงพักก่อนนะที่ละแมนะคะแล้วก็ดำเนินคดีกับนายณัฐนนท์คนนี้ค่ะผลการตรวจปัสสาวะเบื้องต้นไม่พบสารเสพติดนะคะแต่ว่าเอาไปเจาะเลือดดูปริมาณแอลกอฮอล์อย่างละเอียดเดี๋ยวรอให้การบาดเจ็บดีขึ้นก่อนแล้วค่อยไปดำเนินคดีแต่รู้ว่าสติไม่สมบูรณ์แน่นอนค่ะขับมาตั้ง40กิโลเนาะแล้วมาเกิดอุบัติเหตุชนรถคนอื่นเนี่ยเสียหายยับเยินเลยค่ะ
1: โอ้แล้วขับเป็นขับต้องขับเป็นมาก่อนด้วยหรือเปล่าไม่รู้พี่
0: เป็นโอ้ซิ่งมาขั้นคือจากท่าชนะมันก็เป็นรอยต่อนะระหว่างสุราษฎร์กับชุมพรเนี่ยมันเป็นอุทาหรณ์ว่าคนที่จอดรถเนี่ยต้องดึงกุญแจออกทุกครั้ง
1: คือคนขับรถพวกนี้คงคิดว่าคงไม่มีใครพูดถ้าเขาคุยกันนะโอ้คงไม่มีใครบ้ามาขับรถพ่วงพวกเราหรอก
0: ใช
1: ่
0: คือมันต้องปีนขึ้นเนี่ยออกไหมรถพ่วงนะมันสูงอ่ะ
1: มันต้องปีนขึ้นแล้วมันจังหวะเลี้ยวจังหวะอะไรเนี่ยมันก็ยาก
0: แล้วขับไปมันเป็น
1: จะขโมยก็ไม่รู้จะไปจอดที่ไหนเขาก็คงคิดว่าเสียบกุญแจไว้แหละไม่มีใครมาเอาไปหรอก
0: ไอ้ที่จะเอาเนี่ยรักพันธุ์นี่แหละมัน
1: ไปมันบ้าขโมยรถพ่วง
0: โอ้แล้วเนี่ยแล้วความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันยังไงเลยเนี่ยโอ้โห
1: ดูจากภาพมีประกันหรือเปล่าพี
0: ่ก็น่าจะมีเนาะแล้วเสียลากเนี่ยคือชนกันแบบขาดกระเด็นอ่ะสามท่อนอ่ะคันนี้คันแรกเนี่ยนะคนละทิศละทางแล้วดูตามเป็นถนนไปหมด
1: ครับ
0: เนี่ยเป็นอุทาหรณ์นะคะว่าไม่ควรเสียบกุญแจคาไว้เนาะค
1: ือ
0: มันจะเจอคนอย่างเนี้ยถึงข่าวตัว
1: ใช่หลังจากนี้จะมาคิดว่าไม่มีใครมาเอาไปหรอกรถฉันเบลเริ่มมันก็คงไม่ได้แล้ว
0: เลิกคิดได้แล้วต
1: ้
0: องเอากุญแจติดมือไปทุกครั้งนะคะจะลงไปกินข้าวลงไปห้องน้ำหรืออะไรก็ตามนะคะเจ้าของรถทุกคัน
1: ครับต้องไม่ประมาทแล้วนะทีนี้นะนะครับจากรถใหญ่มาดูรถเล็กอย่างรถตุ๊กๆบ้างครับพี่นี่ครับเมื่อวานนี้กรมการขนส่งทางบกนะครับเตรียมเสนอนะครับพี่จะห้ามรถตุ๊กๆวิ่งโซนกรุงเทพชั้นในเขาบอกว่าเพื่อเป็นการจัดระเบียบด้านมลพิษทั้งทางเสียงทั้งทางอากาศ
0: กรุงเทพชั้นใน
1: เขาบอกรถตุ๊กๆในบางคันมันตั้งแต่เราเกิดมาเราก็เจอแล้วนะยุคที่สีเด็กๆอยู่กรุงเทพนี่ก็น่าจะได้นั่งกันแล้วรถบางคันได้50ปีนะ
0: ใช่เมื่อก่อนเนี่ยอยู่ทั่วเลยนะแต่เดี๋ยวนี้เขามันมีแค่เฉพาะโซนอ่ะ
1: ก็เฉพาะโซนชั้นในทุกวันเนี้ยเนาะ
0: ใช่
1: เขาจะไม่วิ่งออกมาอย่างเงี้ยมีนบุรีรามคำแหงบางนาไม่มีทางได้เห็นนะแถมเนี้ยรถตุ๊กๆเขาก็จะวิ่งอยู่แค่ด้านในเมืองนะครับพี่ขับตุ๊กๆว่ายังไงกันบ้างเนี่ยนะกับข่าวนี้นะครับตอนนี้กระทรวงคมนาคมกำลังเปิดรับฟังหลักการนะครับร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทรถรับจ้าง3ล้อหรือว่าตุ๊กๆเนี่ยนะฮะห้ามวิ่งในกรุงเทพชั้นในตอนนี้เขาเปิดรับฟังความคิดเห็นนะครับถึง27สิงหาคมอยู่ในขณะนี
0: ้คือเวลา1เดือน
1: ใช่เขาบอกว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญนะก็แถบวัดพระศรีรัตนศาสดารามรวมไปถึงโบราณสถานสำคัญของชาติมีนักท่องเที่ยวนะครับเดินทางมามากมายเพราะฉะนั้นกรมการขนส่งทางบกเขาบอกว่าสมควรกำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสำหรับรถรับจ้าง3ล้อที่ใช้เครื่องยนต์แบบสันดาปเนี่ยนะฮะต้องจัดระเบียบมลพิษเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในอนาคตใครอยากจะวิ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่าต้องเป็นรถตุ๊กๆไฟฟ้าอาจจะมีการห้ามนะครับในร่างกฎหมายตัวนี้ก็คือห้ามสามล้อเนี่ยเดินรถในเขตกรุงเทพชั้นในเว้นแต่

0: รถ3ล้อไฟฟ้าหรือถ้าผ่อนปลนมาหน่อยก็กำหนดเป็นช่วงเวลาให้วิ่ง
1: ให้วิ่งเป็นช่วงไป
0: ให้วิ่งเป็นช่วงเวลาเท่านั้นจะควบคุมไม่ให้วิ่งกันเสรีวิ่งกันอิสระแบบนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่า
1: ไม่รู้มีเยอะหรือเปล่านะปัจจุบันนี้นะสมาคม
0: ตุ๊กตุ๊ก
1: เป็นกี่คันทั้งหมด
0: ใช่กี่คันแล้วเครื่องยนต์ส่วนใหญ่มันกี่ปีแต่ละคันคงไม่เคยไปเปลี่ยนเครื่องยนต์หรอกพี่ใช่ไหมครับก็น่าจะใช้กันมาตั้งแต่โอ้โหรุ่นพวกเราผมอาจจะยังไม่เกิดแต่ตุ๊กๆเกิดก่อนผมอ่ะก็จะมีการนะหารือกันแล้วครับแล้วก็อาจจะคือถ้าผ่อนปลนแบบเริ่มจากเบาไปหาหนักก็กำหนดเวลาก่อนให้วิ่งจนถึงบังคับให้ไปเปลี่ยนเป็นรถตุ๊กๆไฟฟ้าคล้ายรถเมย์นะตอนนี้นะใครที่ทำธุรกิจรถร่วมรถเมย์เนี่ยก็ต้องเตรียมเข้าสู่พวกรถเมย์ไฟฟ้าแล้วอ่ะ
1: แต่ก็มันเป็นเสน่ห์นะจริงๆอ่ะในกรุงเทพอ่ะก็ต่างชาติก็ยังนิยมอยู่สำหรับตุ๊กๆนะคะมันก็เป็นเสน่ห์แต่ว่าหลายต่อหลายครั้งมันก็อาจจะแบบดูเหมือนราคามันก็จะแพงเกินจริงไปหน่อยไหมหรือยังไงค่ะเดี๋ยวเราดูนะถ้าเผื่อว่ามีเวลา1เดือนเนาะในการ
0: เขาจะเปิดรับฟังความคิดเห็นกันอยู่นะนะฮะเอาพี่ๆค่ะใครที่ขับตุ๊กๆอยู่ฟังอยู่นี่ก็เตรียมสะดุ้งนะครับโอ้บางคนบอกทุกวันนี้ก็ให้วิ่งเต็มเวลานี่หาเงินยากอยู่แล้วนะแต่บางครั้งก็ต้องยอมรับว่าตุ๊กๆเนี่ยก็รับแต่ฝรั่งก็มีนะเน้นฝรั่ง
1: นี่ใช่คือเขารู้ว่าคนไทยอ่ะ
0: พาเที่ยว
1: คือมันไม่มีมิเตอร์อ่ะคนไทยก็จะต่อราคาไงเอาจริงๆเราขึ้นปุ๊บแล้วก็เอาสมมติว่าเราจะไปสักประมาณ3-4 กิโลเนี่ยเราก็ต่ออยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนไทยก็ต่อ
0: ความพอใจราคานะแล้วเดี๋ยวนี้แต่งรถสามล้อบางคันก็เน้นรับนักท่องเที่ยวนะโหติดไฟนะพี่กลางคืนนะเป็นไฟสีม่วงไฟสีแดงโอ้โหขึ้นไปนั่งทีเนี่ยนะฮะนะมันก็ตื่นตาตื่นใจดีถ้าฝรั่งไม่เคยนั่งนะ
1: ฝรั่งก็รู้สึกว่าไอ้ช่วงจังหวะเลี้ยวอ่ะมันระทึกระเติร์นนะคะ
0: ตุ๊กตุ๊กไทยแลนด์ตุ๊กตุ๊ก
1: มาดูความคืบหน้าเรื่องของลอตเตอรี่อลละเวงงวดประจำวันที่16มิถุนายนนะคะรางวัลที่1หมายเลข281184คนที่อ้างว่าซื้อลอตเตอรี่ใบนี้แต่ไม่ได้รับรางวัลนะคะไม่ได้รับรางวัลจากแม่ค้าไม่ได้รับสลากไม่ใช่ไม่รับรางวัลคือซื้อลอตเตอรี่แต่ไม่ได้รับสลากจากแม่ค้าก่อนทราบว่าทราบไปหลังเนาะว่ามีคนนำลอตเตอรี่ใบนี้ไปขึ้นเงินรางวัลที่16ล้านเรียบร้อยแล้วจนกลายเป็นกระแสฮะ
0: ซื้อออนไลน์เหรอพี่หมายถึงว่าสั่งกันแบบซื้อแล้วไม่เอาลอตเตอรี่คือหมายถึงว่าน่าจะซื้อออนไลน์ก
1: ัน ใช่ค่ะแชทกันสั่งผ่านไลน์แชทกันก
0: ็
1: คนที่สั่งซื้อนี่คือแกอยู่ที่ร้านสวยๆแห่งหนึ่งที่อำเภอปางกู่นะคะก็ชื่อพี่ยอมแล้วกันแกก็เอาเอกสารหลักฐานมาให้ผู้สื่อข่าวดูว่าเนี่ยมีแชทไลน์ประวัติการติดต่อแผงขายลอตเตอรี่นะคะก็บอกว่าวันที่15น่ะ15มิถุนายนเนาะก่อนวันหวยออกถึงวันก็โทรก็ไลน์สั่งซื้อลอตเตอรี่ไปนี้กับแม่ค้าชื่อคุณแดงแล้วกันรู้จักกัน10ปีแล้วนะเพราะว่าก็จะซื้ออยู่เนี้ยของแกก็จะซื้อเลขท้าย184นะคะแต่ว่าในแผงของพี่แดงเนี่ยไม่มีเลขนี้แต่พี่แดงก็บอกว่าเนี่ยเลขที่พี่ยอมต้องการน่ะมีนะ อยู่ที่แผงของแม่ค้าอีกคนหนึ่งชื่อป้าจีนป้าจีนก็เคยซื้อประจำเหมือนกันก็เดี๋ยวถ้าเอาก็เดี๋ยวจะดึงไว้ให้นะลอตเตอรี่ใบนี้เดี๋ยวแยกไว้ให้ทีนี้ก็โอเคเกย์บอกว่าเกย์ก็โอเคเอาแผงพี่จีนก็ได้ถ้ามีใบเลขท้าย184เนี่ยนะพอ วันที่16มิถุนายนรางวัลออกก็ติดต่อสอบถามเพื่อขอรับลอตเตอรี่ใบนั้นแต่นางจีแจ้งว่าไม่ได้เก็บสลากไว้ขณะที่นางแดงยืนยันว่าได้แยกสลากไว้ให้แล้วคราวนี้ก็เริ่มสงสัยเรื่องจากว่าทั้งสองคนชี้แจงไม่ตรงกันแล้ววันที่สั่งซื้อก็ไม่ได้มีการถ่ายภาพสลากส่งมาให้เหมือนที่ผ่านมาจนกระทั่งผ่านมา2วันคุณชี้แดงเนี่ยแจ้งว่าเดี๋ยวจะนำลอตเตอรี่มาให้แต่กลับนำเลข684มาให้พร้อมอ้างว่าวันเกิดเหตุหาเลขนั้นไม่พบก็เลยท้วงไปว่าก่อนหน้านี้ไหนบอกว่าลอตเตอรี่ถูกขายไปแล้วก็จะรับคำตอบว่าก็นั่นแหละไม่ว่าขายไปแล้วแต่ว่าวันนี้หาเจอแล้วแต่เป็นใบนี้ซึ่งเห็นว่ามันเลขไม่ตรงกับที่ตัวเองสั่งไว้จึงปฏิเสธรับลอตเตอรี่ใบนั้นแล้วก็ไม่จ่ายเงินแต่นางแดงกลับไม่ได้แสดงความไม่พอใจเลยนะก็เลยสงสัยอีกว่าเอาทำไมไม่ทวงให้ได้ล่ะต่อมาทราบว่าลอตเตอรี่หนึ่งใบมีผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ปางกู่ซื้อไปนั้นถูกรางวัลที่หนึ่งส่วนอีกใบนึงไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนผ่านไปสองงวดก็ยังไม่รับลอตเตอรี่เลข184ตามที่สั่งไว้นี่ค่ะซึ่งได้รับข้อมูลจากการสืบด้วยตัวเองนี่แกบอกว่าสลากใบนี้อาจจะถูกนำไปขึ้นรางวัลตั้งแต่วันที่16หลังพบว่าคู่กรณีไปซื้อรถยนต์ซึ่งจากความคุ้นเคยส่วนตัวเนี่ยคู่กรณีไม่มีฐานะคือฐานะไม่ค่อยจะดีนั่นแหละต้องยืมเงินมาหมุนเวียนสำหรับซื้อลอตเตอรี่มาขายในแต่ละงวดแต่ล่าสุดมีรถยนต์นี่เมื่อวานผู้สื่อข่าวก็ไปที่ทกส.สาขาบางกุ้งก็นี่แหละไปถามข้อเท็จจริงเรื่องนี้ก็บอกว่ายืนยันความบริสุทธิ์ใจคนที่ขายลอตเตอรี่และชื่อจีนเนี่ยนะผมก็ไม่ทราบมาก่อนเลยว่าคนชื่อยอมสั่งลอตเตอรี่ผ่านนางแดงมาเนื่องจากไม่มีการแจ้งประสานมายังตนจนกระทั่งภายหลังประกาศผลรางวัลนางยอมจึงโทรศัพท์มาหาลอตเตอรี่นั่นแหละก็เลยถามตอบไปว่าสั่งไว้ตอนไหนเนื่องจากไม่ทราบว่ามีการจองหรือสั่งซื้อไว้แต่อย่างใดนี่ค่ะก็เรื่องนี้ก็คืออีกคนนึงไม่รู้เรื่องแต่ว่าคนแรกเนี่ยนะคะก็ยังไม่บอกว่าตัวเองนั้นมีการเอารางวัลที่หนึ่งไปขึ้นเงินหรือเปล่าหรือยังไงซึ่งเธอก็บอกว่า
0: เดี๋ยวนะพี่แล้วตอนเขาจ่ายเขาจ่ายเงินแล้วทางนู้นเนี่ยส่งเป็นใบนี้มาให้ดูเลยไหมล่ะหรือแค่บอกว่า
1: ไม่ได้จ่ายไม่ได้จ่ายเงินกัน
0: เหมือนพูดกันปากเปล่าว่า
1: ซึ่งเธอก็ทราบว่า
0: อีกแขนนึงมีเอาไม่ล่ะทางนู้นก็เอาแต่ก็แค่นั้นกันอย่างเงี้ยเนา
1: ะแต่ที่นี้เนี่ยไอคือคนที่ซื้อเนี่ยซื้อเลขท้ายนะ184แต่ว่าข้างหน้าแกไม่ได้ระบุว่าแกเอาเลขไหนแต่ว่าพอลอตเตอรี่มันออกเนี่ยแกจะไปบอกว่าลอตเตอรี่ใบนั้นเป็นของแกได้ไหมเพราะว่าไม่ได้ระบุมาว่าขอซื้อเลข6ตัวเป๊ะๆอ่ะแกแค่บอกว่าถ้ามีเลขท้าย184นะเอาแต่พอเอิญว่าอีงวดนั้นน่ะ16มิถุนายนมันออก287 184พอดีไง
0: ถ้าไม่ได้จ่ายเงินก็พูดยากใช่มั้ย
1: ไม่รู้ว่าจะต้อง
0: ทําไม่ได้กันยังไงถ้าไม่ได้แบบว่าจ่ายเงินกันไว้มันจะบอกว่าเป็นของเรามันก็พูดได้ไม่เต็มปากอ่ะพี่
1: จริงไม่ได้จ่ายเงินด้วยเพราะว่าทุกงวดก็เป็นอย่างนี้แหละมั้ง
0: ชิบะโอ
1: ้ย
0: ซื้ออะไรมันต้องแบบโอนปุ๊บแล้วก็ส่งมาปั๊บแล้วก็อย่างน้อยมีสติ๊กเกอร์ยืนยันว่าเป็นของเราขอบคุณนะจ่ายแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยให้เป็นหลักฐานใช้เป็นหลักฐานได้อ่ะพี
1: ่เนาะระเวงทุกครั้งเนาะเมื่อมีเรื่องลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งค่ะก็เดี๋ยวก็ต้องคือจะอันนี้ไม่แน่ใจว่าไปแจ้งความกันหรือยังแต่ว่าไปแจ้งผู้สื่อข่าวมาเท่านั้นเอง
0: ครับเนาะ
1: ค่ะ
0: คือบ้านเราเนี่ยมีเคสที่เป็นหวยอลเวงอย่างนี้มามากมายนะเอาเป็นว่าทีนี้ถ้าใครซื้อประจำแต่แบบซื้อทางไลน์กันแบบเนี้ยเนาะก็เอาให้มันเคลียร์
1: ให้เขาถ่ายมาให้เขาถ่ายมาเลยว่าใบนั้นเป็นของเรา
0: จะเอา128อะไรก็148อะไรก็ส่งมา
1: เออ
0: เอาใบไหน
1: ถ่ายมา
0: ใช
1: ่ให้รู้ว่านั่นอ่ะใบนั้นเป็นของฉันให้ถ่ายมาแล้วก็ส่งมาเลยดีกว่า
0: โอ้โหมึงก็พูดกันลอยๆอย่างที่ว่าเอาไหมแผงข้างมีเอาไหมเอาเก็บไว้ชั้นใบนึงนะ
1: เออไม่มี
0: ถ้ามันไม่ได้มีการส่งมาไม่ได้มีการโอนไปมันก็ ไปส่งรูปมานะพี่เนาะแค่รูปก็พอส

0: ส่งรูปมาแล้วฝ่ายนี้ก็ต้องโอนไปให้เป็นเรื่องเป็นราว
1: ม
0: ุ่งครับหวยเนี่ยนะเวลาไม่ถูกมันก็เศษกระดาษนะโอ้โหแต่เวลามันถูกเนี่ยโอ้โหเก็บไว้อย่างดีเดี๋ยวเพิ่งหายนะเดี๋ยวไปขึ้นเงินก่อนเมื่อ
1: ค
0: ุ
1: ณรับครอบอีกหนึ่งทุกคนซื้อคนขาย
0: เมื่อวันพุธเพิ่งผ่านสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่สนามบินน้ำนะฮะผ่านเอาเลิกเอาชัยมาแล้วพี่สีเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปจริง
1: ไปทำคลิปวิธีขึ้นรางวัลที่หนึ่งเหรอ
0: เออ
1: ซ้อม
0: ไปรับฟิลมาแล้วไปรับฟิลแบบว่าผ่านแล้วมองดูสิ่งใหญ่ๆอุ้ยเราต้องเดินเข้ามาที่ตึกนี้เพื่อมาขึ้นเงินแล้วก็เดินกลับออกไปมีเงินแบบ6ล้าน12ล้านฝันไหมนะฝันไหมนะ
1: ฝันไว้ก่อน
0: ฝันไว้ก่อนมีผ่านไปแถวนั้นพอดีนะครับวันก่อน
1: คร
0: ับผมทิ้งท้ายด้วยเรื่องสุขภาพกันหน่อยแล้วกันนี่ครับมีคุณหมอนะครับเป็นคุณหมอจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคณะแพทยศาสตร์มอชอพี่สีเขาพูดถึงว่าคำพูดที่ได้ยินบ่อยจากผู้ป่วยวาระสุดท้ายคือคนส่วนใหญ่ที่กำลังจะจากไปนะฮะหรือกำลังจะ50-50อย่างเนี้ยส่วนใหญ่คำพูดเนี่ยจะไม่ได้ถามถึงตัวเองละจะไม่ได้แบบฉันจะเจ็บไหมโรคนี้มันจะเป็นยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่ถามถึงอาการบาดเจ็บนะแต่ว่าเขาบอกว่าคุณหมอบอกว่าคำพูดส่วนใหญ่ของคนนะจะไม่บอกให้ช่วยผมหายจะไม่อะไรอย่างเงี้ยไม่แต่จะบอกว่าเหมือนกับคำพูดจะเป็นในลักษณะที่แบบไม่อยากเป็นภาระของคนที่อยู่ข้างหลังทุกคนเลยเขาบอกว่าเวลามาแล้วก็อยู่ในภาวะวิกฤตหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะไม่อยากเป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่อยากเป็นภาระครอบครัวขอให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีพวกนี้สามประโยคนี้นะครับจะเป็นคำยอดฮิตเลยพี
1: ่
0: คำยอดฮิตนะเขาพูดถึงบอกว่าคนเราตอนอยู่ต้องดูแลตัวเองให้ดีไงพอไม่งั้นเวลาจะจากไปแล้วจะรู้สึกว่าแบบจะเริ่มกังวลเริ่มกลัวเริ่มอะไรแบบนี้นะครับ
1: ก็คือกังวลไม่ได้กลัวว่าตัวเองจะตายไปยังไงแต่ว่าไม่อยากเป็นภาระถึงเนี่ย
0: ใช่ไม่อยากเป็นภาระของคนที่ยังอยู
1: ่
0: ผมจะถามหมอครับถ้ารอดแล้วผมจะติดเตียงไหมผมจะเป็นภาระของคนที่บ้านไหมแบบเนี้ย
1: คร
0: ับผมก็เลยบอกว่าอยากให้ทุกคนแบบว่าดูแลตัวเองนะครับในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ให้ดีครอบครัวเราสุดท้ายสิ่งที่กลัวที่สุดเนี่ยไม่ใช่กลัวความตายนะแต่ว่ากลัวว่าคนที่อยู่จะเป็นภาระจะเป็นภาระให้คนอื่นครับ
1: เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
0: ครับ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมืองามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: วตัวจริง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: Why Entertainment Awards 2026 ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีหน่อยแบบปะ
3: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
3: 5ปียามาฮ่า5ปี
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
3: ยามาฮ่า

6:14 น.นะครับกลับมาช่วงที่2ครับข่าวเช้าของเราเช้านี้สุขสิ้นเดือนนะครับ31 กรกฎาคมนะฮะบางคนเงินเดือนออกไปแล้วหมดไปแล้วบางคนออกวันนี้ยังมีไหมออกสิ้นเดือนเลยครับ

0: เออนะฮะก็สิ้นเดือนแล้วนะครับอย่าเพิ่งสิ้นใจกันนะคุณผู้ฟังเออนะครับชีวิตมันต้องสู้ชีวิตต้องสู้นะครับวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์นะครับจะมีทั้งหมด48จังหวัดก็เกินครึ่งของประเทศแล้วนะจะโดนฝนถล่มนะครับพี่น้องคนกรุงเทพนี่ไม่รอดนะครับฝนหนัก 70% ของพื้นที่เลยทีเดียวนะฮะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศนะครับ24ชั่วโมงข้างหน้าต่อจากนี้นะประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกนะครับรวมไปถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะฮะใต้ตะวันตกนี่ก็ฝั่งอันดามันฝั่งอันดามันเนาะเออนะครับก็จะเจอฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับ48จังหวัดทั้งหมดนะฮะคลื่นก็สูง 1-2 เมตรด้วยนะครับนะใครที่ออกเดินเรือก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับผมนะส่วนข่าวบันเทิงนะครับข่าวบันเทิงนะผมเล่าข่าวบันเทิงไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะฮะระหว่างรอพี่สีนะครับBig Mountain ปีนี้นะครับเตรียมจัดนะกลับมาอย่างยิ่งใหญ่เห็นว่าป่าเต็ดเนี่ยนะฮะผู้จัดเนี่ยนะครับป่าเต็ดใครชอบดูป่าเต็ดทอก็อย่าลืมนะฮะนี่ใบ Big Mountain นั้นเทศกาลดนตรีนะครับเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยจะเอาจริงนะเขาทำเป็นกราฟิกขึ้นมาเลยนะครับต่อต้านสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ไฟฟ้าห้ามเสพกัญชาห้ามนะครับยาเสพติดห้ามถ้าเจอจับตัดสิทธิ์ติดคุกโอ้โหนี่นี่แกเอาจริงนะฮะกัญชาก็ไม่ได้นะใครประเภทแบบว่าชอบแบบล่องลอยฟังดนตรีไปนะครับแล้วก็นะใช้กัญชงกัญชาเนี่ยป่าเต็ดบอกไม่ได้นะครับปีนี้บิ๊กเมาน์เทนจะจัดปลายปีนะครับ 12-13 ธันวาคมที่ฟาร์มโชคชัย3นะครับก็วางแผนนะเสาร์อาทิตย์นั้นก็จะที่พักก็จะแพงเวลามีบิ๊กเมาน์เทนเนี่ยที่พักเขาใหญ่ปากช่องนะฮะมวกเหล็กแถวนั้นเนี่ยนะครับเขาก็จะเหมือนกับสอดรับเขาก็จะรู้ว่าคนไปเยอะนะก็จะที่พักก็จะแพงนะครับเพราะฉะนั้นก็วางแผนกันนะ12-13ธันวาคมก็ให้แต่คนที่เขาไปดูคอนเสิร์ตกันไปก็พอนะฮะ
1: น่าไปเนาะ
0: หน้าไปพี่สีแต่ปีนี้เนี่ยกำลังเล่าบอกว่าเมื่อกี้ที่เล่าไปพี่สีบอกว่าเขากำลังจะคุมเข้มนะครับป่าเต็ดอ่ะปีนี้เรื่องหลักๆเรื่องของยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นกัญชาบุหรี่ไฟฟ้าพวกนี้เขาห้ามเลยครับพี
1: ่ห้าม
0: เขาห้ามเลยแล้วก
1: ็ห้าม
0: เรื่องของห้องน้ำ
1: วิธีการค้นเหรอค้นตัว
0: ค้นเลยพี่ค้นห้ามนำเข้าเลยห้ามแอบเลยถ้าเจอเนี่ยเขาจับแล้วก็ตัดสิทธิ์แล้วก็ส่งดำเนินคดีเลย
1: โอ้
0: ตัดสิทธิ์ด้วยนะตัดสิทธิ์ได้หมายถึงว่าบางทีเนี่ยบิ๊กมาร์เทนเขาจะแบบซื้อตั๋วแบบทีละ2วันเข้าได้2วันอย่างเงี้ยถ้าเกิดคุณโดนแต่วันแรกนี่คือหมดเลยนะฮะ
1: จบเลยเหรอ
0: จบเลยไม่ได้ดูวันที่2เลยนะนะครับก็ปาเต้บอกว่าปีนี้หนึ่งในมาตรการที่จะทำแน่นอนแล้วก็จะต้องทำทันทีเลยก็คือเข้มข้นกว่าเดิมการต่อต้านสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับหากพบผู้ฝ่าฝืนนะเสพกัญชาหรือว่าพกแม้กระทั่งบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามานี่นะครับจะมีการตรวจจริงจับจริงดำเนินคดีตามกฎหมายจริงตัดสิทธิ์จริงตัดสิทธิ์นี่คือตัดสิทธิ์ตลอดชีพเลยนะเขาว่ากันนะจะไม่ให้มาอีกเลยนะฮะเพราะว่าเขาอยากเทศกาลดนตรีปีนี้เนี่ยเป็นเทศกาลดนตรีที่ดีที่สุดของทุกคนให้กลายเป็นเทศกาลดนตรีที่แบบมาแล้วมันแบบตราตรึงไม่ใช่มาแล้วแบบห้องน้ำน้อยพูดถึงบิ๊กเมาน์เทนเฮ้ยปีนี้เป็นไงห้องน้ำน้อยเฮ้ยรถติด
1: ห้องน้ำน้อยไม่สะดวกเอออะไรเนี่ย
0: โอ้โหรถติดเนี่ยต้องนั่งมอไซค์เข้าไปเป็นกิโลเฮ้ยที่พักไม่มีโอ้โหข้างในไม่มีแต่คนมีกันกลิ่นกันชาหึ่มเลยทำพวกนี้นะครับป๋าเต็ดแกอยากให้มันหมดไปแล้วก็ถ้าพูดถึงบิ๊กเมาน์เทนเนี่ยแกอยากให้นึกถึงแต่แบบเป็นเทศกาลดนตรีที่ทุกคนไปแล้วแบ มันเจ๋งเออทับใจมันเจ๋งมันดี
1: นะคะก็จำได้ว่าปีนึงอะปีไหนไม่ทราบที่มีเวทีหมอลำอะแบบคึกคักมากด้วยนะ
0: เออใช่ไหม
1: เออจำได้
0: วัยรุ่นเดี๋ยวนี้ชอบนะ
1: เออเขาต้องหลากหลายใช่ไหม
0: ครับ
1: หลากหลายปีนี้ก็หวังว่าน่าจะเป็นแบบนั้น
0: ใช่ใช่ใช่
1: ไม่ทราบบัตรราคาเท่าไหร่ลูกไม่เคยไปงานนี
0: ้ผมก็ไม่ปีนี้ไม่แน่ใจนะพี่ปกติก็หลักพันนะพี่พันห้าสองพันอะไรประมาณเนี้ย
1: โ
0: อ้เออไปลองตรวจสอบดูราคา
1: ใช่ค่ะเช็คกันนิดนึงแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดในพื้นที่คึกคักแน่นอนนะโรงแรมรีสอร์ทที่พักร้านอาหาร
0: ครับผม
1: เออมันจะได้อันนี้ส่งคึกคักมาก
0: เออราคาบัตรจะอยู่ที่เขาบอกเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่ 2,000 นะครับแต่ถ้าเป็น VIP เนี่ย VIP จะได้สิทธิ์ Fast Lane ได้สิทธิ์ห้องน้ำแล้วก็เล้าส่วนตัวหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับก็จะ 4,000 บาท
1: โอ้
0: อันนี้น่าจะครอบคลุม2วันนะ
1: เอออ
0: ันนี้คือราคาจากการครั้งก่อนนะครับพี่อันนี้คืออย่างไม่เป็นทางการนะ
1: ค่ะ
0: ครับผมก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าถ้าปีนี้เนี่ยจะประกาศมาเนี่ยมันจะเท่าไหร่แต่มันจะประมาณถ้าอ้างอิงจากครั้งที่แล้วก็ 2,000 กับ 4,000 ครับผม
1: ค่ะค่ะค่ะ
0: ก็จะเป็นเด็กวัยรุ่นนะเด็กวัยรุ่นก็จะไปบิ๊กเมาน์เทนเนี่ย
1: ส่วนใหญ่ก็จะชอบไปแบบเป็นมอเตอร์ไซค์อ่ะเยอะก็จะเยอะมากค่ะก็ชอบกันมาดูเรื่องของใครบ้างโอ้นี่ค่าแรกเข้าไข่หอยทองคำไข่หอยทองคำ
0: ครับ
1: คือเมื่อวานนี้คือหาตรงที่ว่าในห้างประจักษ์ไทยไหทองคำเจ้าของค่ายแกประกาศราคาค่าแรกเข้าค่ายไหทองคำคือสำหรับใครก็ตามที่สนใจอยากจะเข้าไปอยู่ค่ายเนี้ยค่ายเดียวกับลำไยค่ายเดียวกับศิลปินอีกหลายคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออยากจะใช้ไหทองคำนั่นแหละอ่ะศิวิไลไหทองคำอย่างเงี้ยเ
0: ออก็เ
1: อาอย่างเงี้ยอะได้ไหม
0: เหมาะนะเนี่ยเมื่อกี้ที่พูดเข้านะ
1: ขอเชิญทับจับพี่วิไลไททองคำอย่างนี้เหรอ
0: เออมันได
1: ้
0: อ
1: ่
0: ะ
1: ได้เนาะ
0: ชื่อพี่เนี่ยได้ค่ายนี
1: ้คือ
0: ว่าลงสลาก
1: เป็นสูงเกินไปอ่ะต้องรับบริจาคผู้ฟังถ้าอย่างนั้นอยากให้เป็นศิวิไลไททองคำ400,000ถูกต้อง
0: โอ้ใช้นามสกุลไททองคำ
1: ไม่มีตังไม่มีตัง400,000อย่าคิดทำจะได้มาใช้ไหทองคำโดยง่ายๆนะคือเหตุผลแกว่าแบรนด์แกเนี่ยแข็งแรงแล้วย้ำว่าขอคนที่พร้อมและมีเป้าหมายชัดเจนนะคะแกโพสต์อย่างเป็นทางการเลยบอกว่าอยากจะเข้าค่ายไหทองคำอยากใช้นามสกุลไหทองคำขอเลยจ่ายแรกเข้ามา400,000 บาทถ้วนนามสกุลนี้มีมูลค่าวงเล็บขายปานแฟรนไชส์แบรนด์แข็งแรงแล้วนะคะแล้วก็แกก็ไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ตัวเองว่าอยากเข้าก็มาบ่มักก็ต้องเข้าก็ต้องคึกอยากนำเอาคนที่พร้อมคนที่มีเป้าหมายชัดเจนพวกที่มาเล่นๆหัวๆก็คืนสัญญาให้ฟรีโอ้แต่ไม่บอกว่าคืนตังหรือเปล่านะนี
0: ่
1: แกโพสต์จริงจังมากนะคะก็เอาไงเข้าหรือไม่เข้า
0: ถ้าคนที่พร้อมมีความฝันมีความสามารถก็ลุย
1: ใช่เออต้องคนที่พร้อม
0: ใช่คนที่มีความสามารถแล้วด้วยนะเออ
1: ใช
0: ่ค่ะ
1: ก็คือแสดงว่าแกต้องเตรียมน่าจะต้องเตรียมอะไรให้หลายๆอย่างแหละเตรียมปั้น
0: ก็ทำการตลาดทำอะไรให้ทำเพลงทำการตลาดนะดูทิศทางดูกระแสให้ใช่นี่เขาเล่นกระแส
1: ใช่โปรโมทเอาจริงๆนะคิดว่าน่าจะมีคนพร้อมจะไป400,000ก็400,000เถอะพร้อมแน่ๆมีแน่นอน
0: ชีวิไลหายทองคำเออเอาสิ
1: มันติด400,000นี่แหละ อย่างอื่นพร้อม

0: ร้องใช้คำว่ารุ่นใหญ่ได้ไหม
1: จะร้องเพลง
0: จะร้องเพลงนั่งร้องรุ่นใหญ่ฮ
1: ะ
0: นั่งร้องรุ่นใหญ่ที่วิไลไหทองคำ
1: เฮ้ยติดตรงรุ่นใหญ่นี่แหละสี่แสนดาวมอนไหทองคำไม่เท่าหรอ
0: ใช่ไหมมันไม่ได้อ่ะ
1: ต้องโด่งใสไหทองคำโด่งใสไหทองคำอย่างนี้เนาะเราต้องสละไอมันต้องสละไอเท่านั้นหนึ่งถึงจะเข้า
0: ชื่อเลยเปลี่ยนชื่อต้องเป็น
1: อันนี้คิดเป็นเล่นไปนะเชื่อไหมว่ามีคนเข้าไปวันละสองลายสองลายทุกวันอ่ะในห้างประจักษ์ชัยไม่ต้องทำอะไรเลยแกรับแปดแสนแปดแสนทุกวันแกรู้เอาคือดังไม่ดังไม่รู้อ่ะอยากจะใช้ไหทองคำไว้ก่อนใช่ไหม
0: ครับล่าสุดมีคนอัปเดตอาการของพี่เด๋อดอกสะเดานะครับนี่อาเด๋อดอกสะเดานะฮะก็หนึ่งในคนที่อัปเดตก็นี่นะครับพี่ถั่วและเชิญยิ้มนะครับที่มาที่มาอัปเดตอาการให้นะฮะคุณถั่วและบอกว่าล่าสุดเนี่ยลูกสาวอาเด๋อนะเห็นบอกว่าหอบใบปริญญาจากเช็กเกียนะครับหรือสาธารณรัฐเช็กเนี่ยมาอวดพ่อนะ
1: โอ้
0: นะครับ
1: ที่โรงพยาบาล
0: ใช่ใช่ใช่นะฮะก็อาเดอร์นะครับในวัย75ปีกำลังพักรักษาตัวเนาะจากอาการโรคหลอดเลือดสมองแตกนะครับล่าสุดเดี๋ยวก็ได้แรงใจนะครับจากน้องปลายนะครับลูกสาวนำปริญญานะครับจบจากมหาวิทยาลัยนะที่กรุงปรากนะครับสาธารณรัฐเช็กนะในสาขา Journalism and Media Study นะครับก็เอามาอวดคุณพ่อนะเห็นบอกว่าพี่เด๋อนะถึงแม้ว่าจะนอนป่วยอยู่บนเตียงนะครับแต่ว่าน้ำตานี่ไหลเลยนะที่แกรู้หมดนะพอลูกเอาใบปริญญามาเนี่ยพ่อหนูจบแล้วนะหนูทำสำเร็จแล้วเนี่ยอันเด๋อแกน้ำตาไหลเลยนะฮะนะครับก็คุณถั่วแล้วเนี่ยนะครับบอกก็ปลื้มใจแทนนะฮะปลื้มใจแทนเพราะว่าทันทีที่ลูกสาวถึงประเทศไทยเนี่ยก็มาหาพ่อทันทีนะครับบอกว่าสายเลือดเดียวกันเนี่ยเป็นพ่อเป็นลูกกันยังไงก็ตัดกันไม่ขาด
1: นะครับ
0: ในภาพเด็กแกก็ลูกสาวเนี่ยใส่หมวกแบบหมวกรับปริญญาที่หมวกที่เป็นสี่เหลี่ยมก็มีเหมือนกับนะคู่ห้อยลงมาอย่างนั้นน่ะแล้วก็ถือปริญญาบัตรเข้ามาให้กับคุณพ่อดูนะครับส่วนอาการของอาเด๋อนะครับพี่ถั่วแล้วบอกว่าเวลามีใครไปเยี่ยมร้องไห้ตลอด
1: ร้องไห้ทุกคนเป็นคนชื่นใจอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: ใช
1: ่รับรู้ชื่นใจ
0: รับรู้คงเหมือนมาตื้นตันที่อุ้ยขอบคุณนะที่มาแล้วก็ร้องไห้ก่อน
1: แล้วก็พูดออกมาไม่ได้แต่ก็ใช้วิธีการแสดงแบบนี้น่าจะใช่เนาะ
0: ใช่ใช่มันก็แบบขอบคุณขอบคุณที่มาขอบคุณจริงๆแล้วก็อาจจะมีแบบซาบซึ้งแต่เขาบอกว่าถ้านั่งคุยไปสักระยะหนึ่งก็จะด้วยความเป็นจิตวิญญาณความเป็นตลกเนาะก็จะเริ่มยิ้มเริ่มหัวเราะเริ่มเล่นมุกตอบโต้ครับอย่างพอถามว่าอยากหายหรือยังถ้าอยากหายยกมือพี่เด๋อก็จะยกมือ ยากทำงานหรือยังน
1: ะ
0: แล้วอยากให้ยกมือแกก็จะยกมือแต่พอบอกว่าอยากถ้าอยากมีภรรยาอีกคนให้ยกนิ้วกลางอะไรอย่างเงี้ยแกก็จะยกนิ้วกลางให้อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นมุกตลกของ
1: แกก็หัวเราะนี
0: ่
1: เหรอ
0: แกก็หัวเราะกันไป
1: คือไม่ว่าไอ้ความเป็นตลกเนี่ยนะคือมันเหมือนกับพอเห็นหน้าก็แบบแกต้องมีมุกมีอะไรตลอดเวลานะอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่แล้วเวลาด้วยเวลาตลกคุยกันมันก็จะคงจะต้องแบบตบท้ายก็ได้มุกด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็เนี่ยพี่ตัวแรกก็เลยบอกว่าเห็นพัฒนาการในแต่ละวันว่าเขาก็รับรู้เขาก็ยังตอบสนองยังเล่นมุกอะไรได้ปกติเหมือนเดิมแต่อาจจะพูดไม่ค่อยถนัดพูดไม่ได้นะ
1: ค่ะแต่รับรู
0: ้แม้ว่าตอนนี้ใช่แม้ว่าตอนนี้จะไม่มีใครรู้นะว่าโรคนี้จะรักษาให้หายขาดได้ 100% หรือไม่นะครับแต่ว่า

0: เขาบอกขอแค่ให้พี่เด๋อได้กลับมาเดินกลับมาพูดได้เนี่ยก็ถือว่าที่สุดแล้ว
1: เ
0: หมือนฟื้นกลับมาใหม่รอบนึงแล้วนะครับ
2: ค่ะ
0: ก็เขาบอกช่วงไหนที
2: ่
0: ครับ
2: อยู่ที่กำลั

0: นะครับส่วนพี่ถั่วแล้เนี่ยนักข่าวก็ถามอ้าวแล้วพี่ล่ะเป็นยังไงบ้างเนี่ยอายุอนามก็เนาะโหเป็นรุ่นใหญ่รุ่นตอนนี้แล้วอ่ะเจอกันต้องถามเรื่องสุขภาพกันก่อนล่ะนะครับพี่ถั่วแล้บอกว่าตอนนี้ก็พยายามที่จะดูแลนะให้ตัวเองเนี่ยแข็งแรงอยู่ตลอดเวลานะครับอายุมากขึ้นร่างกายมันไม่เหมือนเดิมตอนนี้เนี่ยส่วนตัวเนี่ยพี่ถั่วแล้มีอยู่โรคที่เกี่ยวกับผู้ชายเรื่องของต่อมลูกหมากเป็นโรคที่เกี่ยวกับต่อมลูกหมากนอกนั้นอย่างอื่นไม่เป็นอะไรเลย
1: พี่ก็ยังทำตลาดอยู่นี่ล่าสุดที่เป็นข่าวแม่ค้าโดนฉกทองอ่ะก็ไปขายตลาดที่ตัวแรกนะ
0: ใช่ไหมพี
1: ่แต่ยังแข็งแรงอยู่ดีอยู่พี่ตัวแรกเนี่ยแกจริงๆแล้วเคยคุยกับแกครั้งนึงแกเศร้านะแกเศร้ามากเลยในชีวิตแกแต่ว่าแกก็ไม่ค่อยระบายบ่อยลูกสาวแกไปเป็นต่อแล้วก็ทำงานต่างประเทศไม่กลับมาค่ะน้องดวงใช่คือแบบไม่กลับประเทศไทยอ่ะแกก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะเขาไม่กลับอ่ะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าจะกลับหรือยังจะไม่กลับยังไงแต่แกบอกว่าแกแอบเศร้าเนาะแต่ว่าเป็นลูกมีความสุขก็ต้องปล่อยอ่ะแกมีลูกคนเดียว
0: ครับ
1: เรียนจริงอ่ะไปเรียนจบปริญญาตรีใช่ไหมแล้วก็ไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วก็เขาทำงานที่นู่นเขาก็ไม่กลับมาแกบอกแกมีมุมเศร้ามากมากเลยว่าเนี่ยไม่รู้ว่าเราจะกลับมาไหมก็ไม่กล้าอะไรอย่างเงี้ยไม่กล้าขอร้องให้ลูกว่าจะกลับหรือไม่กลับอะไรประมาณเนี้ยค่ะไปหลายปีมากเลยนะคะ
0: นั่นแหละโ
1: อ้ครับผมค่ะแกน้อยใจมากนั่นแหละแต่แกบอกว่าตอนนี้แกเหมือนกับจนชินไปละน้อยใจจนชินละไม่กลับก็ไม่เป็นไรแล้วแต่ลูกละกันความที่แกรักลูกมากอ่ะน่าจะเกินเวลา10ปีแล้วนะคะไปเรียนต่อเราไม่กลับนี่ค่ะ
0: แต่ละคนก็อาจจะเจอปัญหาของตัวเองเนาะบางทีถ้ามองโอ้พี่สุดแล้วก็เป็นคนที่ประสบความสำเร็จเรื่องธุรกิจชื่อเสียงการงานอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าก็จะมีแต่ละคนก็จะมีปัญหาของตัวเองกันเนาะ
1: จริงค่ะคือก็เข้าใจนะบางทีคนที่ไปทำงานต่างประเทศแล้วมันเป็นโอกาสเนาะพอเขาเรียนจบเขาได้งานทำดีๆเขามีความเป็นอยู่ที่ดีแล้วอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าต้องอยากทำงานต่อสักพักนึงเลยประมาณนี้เนาะเขาบอกว่าตอนแรกๆกับลูกจะมากลับปีละครั้งตอนหลังๆก็เขาใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเลยแล้วถามว่าลูกไม่ว่าทำไมเขาถึงไม่อยากกลับมาดูแลกิจการทั้งเยอะทั้งแยะของคุณถั่วและพี่ถั่วและแกก็บอกว่าไม่รู้สาเหตุเหมือนกันว่าทำไมลูกถึงไม่อยากกลับตอนแรกเขาบอกว่าเดี๋ยวจบเป็นยายโทแล้วจะกลับละอะไรประมาณนี้อยากจะมาเป็นผู้กับสร้างฝันผู้กับหนังอะไรอย่างนี้เนาะพอสุดท้ายแล้วทำงานก็เลยทำไปเรื่อยเลยจนตอนนี้ก็ไม่กลับเขาบอกว่าก็มีงอนมีงอนบ้างแต่ก็รู้ว่ามันเป็นสิ่งเติมเต็มของเขาฝันไปเรียนต่างประเทศทำงานอะไรประมาณนี้ค่ะแม่เขาบอกว่าก็อยากให้กลับมาคิดถึงมากเขาบอกว่าอย่างนั้นแล้วมีอยู่ครั้งเขาบอกว่าเชื่อไหมว่าบางวันเนี่ยไลน์ไปอ่ะไม่รู้ไปยุ่งอะไรนักหนาลูกไม่ตอบเลยพี่ผม
0: เน
1: าะยุ่งอะไรนักหนาไม่ตอบเลยค่ะ
0: โอ้เข้าใจหัวอกเลยอ่ะคนเป็นพ่อเนาะบางทีแบบอยากคุยกับลูกนิดนึงนะอยากได้ยินเสียงนิดนึงเนี่ย
1: จริงแกก็บอกว่าเคยจำได้แกเคยสัมภาษณ์ว่าแกบอกว่าลูกสาวเนี่ยยังพูดกับตัวเองว่ารักลูกมากไปหรือเปล่ารักลูกผิดไปหรือเปล่าสอนให้เขาแข็งเกินไปอ่ะแกบอกว่าดูเหมือนว่าแกมาโทษตัวเองอีกนะว่าตอนเด็กอ่ะแกสอนให้ลูกแข็งแกร่งเกินไปให้เขาแข็งมากอ่ะแข็งแกร่งเขาไม่กลัวอะไรเลยเขาเดินด้วยลำแข้งตัวเองตลอดไปเมืองนอกเมืองนาพ่อแม่ไม่ต้องยุ่งอะไรเลยแกบอกบริหารจัดการเองทั้งหมดลูกก็เลยแบบอยู่ด้วยตัวเองได้โดยที่แบบไม่ต้องให้ใครดูแลเลยแกบอกว่าอย่างนั้นเนี่ยนี่คือยุคใหม่จริงๆเนาะ
0: ครับ

0: คืออย่างนั้นนะครับ
1: ค่ะมีกีฬาไหม
0: กีฬาเนี่ยขอดูสักนิดหนึ่งนะครับกีฬานะพี่ก็เห็นตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นในวงการฟุตบอลเนี่ยนะครับก็มีเรื่องฟีฟ่ากำลังจะสอบสวนเรื่องเกี่ยวกับแมตช์นัดชิงอ่ะพี่แมตช์นัดชิงโอลิมปิกเนี่ยนะที่อาร์เจนตินาเนี่ยนะกับทางสเปนเนี่ยจบเกมเนี่ยอาร์เจนตินาเขาเหมือนกับไปมีปัญหานะเหมือนกับมีติดลูกนักเลงหน่อยๆนะครับมีไปบีบคอมีไปตุ้ยท้องมีไปแบบก่อความวุ่นวายกันนิดหน่อยๆนะครับหลังเกม
1: ไม่ใช่หยอกกันเล่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: ก็ไม่หยอกเลยครับพี่อารมณ์มันยังค้างกันอยู่อารมณ์ค้างกันอยู่ครับก็เห็นทราบมานะครับว่าล่าสุดเนี่ยนะทางฟีฟ่าเนี่ยนะครับก็จะมีการเปิดการสอบสวนนะเปิดการสอบสวนนะครับเปิดการสอบสวนเอาผิดนะฮะกับเพจความวุ่นวายที่เกิดขึ้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็อาจจะมีการลงโทษกันอย่างเมื่อวานเนี่ยเขามีการพูดถึงบทลงโทษแบบใหม่นะของลีกฟุตบอลบราซิลนะพี่อันนั้นก็ดีเหมือนกันนะอย่างเช่นแบบว่าสมมติคุณเข้าปะทะรุนแรงนะครับจนทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยบาดเจ็บแบบต้องพักยาวจริงๆคุณอาจจะโดนแบนแค่3นัด4นัด5นัดแล้วแต่บทลงโทษใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าคู่ต่อคนที่คุณทำเขาเจ็บเนี่ยเขาพัก6เดือนอ่ะขาหักอย่างเงี้ยพัก6เดือนพักปีหนึ่งอย่างเงี้ยกฎลีกฟุตบอลบราซิลล่าสุดบอกคุณก็ต้องโดนแบน6เดือนปีหนึ่งตามอาการบาดเจ็บของคนที่คุณไปทำเขาเลยนะ
1: อันนี้
0: ก็ได้รับคำบอกว่าเอ้ยอันนี้มันก็แฟร์ๆเหมือนกันนะแฟร์ดีเหมือนกันนะอย่างเงี้ยไม่งั้นคุณเข้าปะทะโอ้โหอย่างหนักเลยทำเพื่อนร่วมอาชีพเจ็บแต่คุณโดนแบน2นัดขณะที่เพื่อนคุณโน่นอ่ะขาหักใส่เกือกอยู่โรงพยาบาลเล่นบอลไม่ได้บีครึ่งปีอย่างเงี้ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเนี่ยก็มีเหมือนกันแบบนี้นี่ฮะนี่ก็เป็นความคืบหน้านะฟุตบอลมันก็มีการปรับเปลี่ยนกฎอะไรไปเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนกฎเรื่อยๆนะส่วนวอลเลย์บอลครับพี่วอลเลย์บอลนิดนึงเขาบอกไทยเราโดนกลั่นแกล้งอ่ะพี่นะฮะในเขาบอกว่าศึกการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงนะครับ CV Cup ที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามนะครับเราไปแบบชุดใหญ่เลยนะฮะมีโค้ชออสนำทีมไปนะฮะปรากฏว่าเขาบอกว่าทีมชาติไทยอ่ะถูกแกล้งให้โรงแรมกับสนามซ้อมเนี่ยอยู่ห่างกันนะพี่ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งในกรุงเทพพัทยานะใช่ไห
1: ม
0: ถ้าตีเป็นระยะทางคือเราสนามซ้อมเราอยู่กรุงเทพเนี่ยเขาให้เราไปพักพัทยาแล้วนั่งรถไปกลับมาซ้อมอ่ะอย่างเงี้ยทุกวันก่อนการแข่งขันเนี่ยเฮ้ยก็เหนื่อยเหมือนกันนะใช่ไหมถ้าชั่วโมงครึ่งเนี่ยมันไปอยุธยาก็ได้ชั่วโมงครึ่งอ่ะกรุงเทพอยุธยาเนี่ยก็ประมาณชั่วโมงครึ่งนะ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นถ้าไม่เรียกว่าแกล้งจะเรียกว่าอะไรฮะทำไมสนามซ้อมมันถึงต้องไกลกับโรงแรมขนาดนั้นล่ะ
1: ข้อหาโรงแรมทีหลังหรือหาสนามซ้อมทีหลังหรือยังไงไม่ทราบเนาะ
0: โอ้จะหาที่ไหนมันก็ต้องดูความเหมาะสมด้วยนะเขาบอกว่าขณะที่3ครับอีก3ประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยนะครับอยู่ใกล้ๆสนามทั้งนั้นเลยไม่เห็นมีใครต้องอยู่ไกลเหมือนทีมชาติไทยเราเลย

0: แปลกมาก
1: นี่ฮะก็โค้ชออสก็เริ่มบ่นนะครับออกมาเป็นเสียงดังๆนะครับว่าโอ้โหไม่ทราบเลยว่าเขาจัดที่พักให้เราไกลขนาดนี้จริงๆมันมีเรื่องระเบียบข้อบังคับอยู่นะครับว่าโรงแรมที่พักกับสนามแข่งเนี่ยต้องไกลกันไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับโอ้โหปรากฏว่าวันแรกเนี่ยโดนเข้าไปเกือบชั่วโมงครึ่งก็เลยทำให้นักกีฬาเหนื่อยล้านะฮะก็เดี๋ยวจะมีการพูดคุยกับทีมเจ้าภาพนะครับแล้วก็มีการประสานกับทางเวียดนามว่ามันเป็นไปได้ไหมที่จะย้ายโรงแรมของทัพนักกีฬาไทยให้มันใกล้ๆหน่อย
0: นะฮะ
1: ก็เดี๋ยวดูวันนี้4โมงเย็นนะครับเราจะเจอประเดิมสนามกับอินโดนีเซียถ้านักเตะเราดูไม่ใช่นักเตะถ้านักตบสาวของเราดูไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงนะพี่แสดงว่าเกี่ยวนะ
0: เกี่ยวกับการเดินทาง
1: ใช่ไหม
0: พักผ่อนไม่พอ
1: นั่งรถนานๆนี่มีผลไหมล่ะ
0: ก็มีนะเหนื่อยมันเพียนะมีผล
1: บางคนบอกโอ้ยเป็นคนนั่งไม่ได้เป็นคนขับนั่งก็เหนื่อย
0: กันแหละ
1: เออนั่งก็เหนื่อย
0: นั่งก็เหนื่อยจริง
1: ม
0: ันไม่เหมือนกับการได้พักผ่อนเต็มที่อ่ะ
1: ครับผมก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าวันนี้ผลการแข่งขันนั้นมันจะเป็นตัวบอกนะว่านักกีฬาเราหมดเตี้ยหมดแรงหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะรอติดตามกันนะคะ
1: ครับปิดครับ
0: วันนี้
1: กีฬา
0: ค่ะ

0: ขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven นะครับ
1: ค่ะก็ดูเรื่องเพื่อนบ้านใกล้ชิดรั้วติดกันมันมีไม่กี่เรื่องหรอกนะคะที่เกิดปัญหากันเนาะเรื่องหมามาอีกแล้วค่ะรุ่งเรื่องหมาเรื่องขยะเรื่องใบไม้ต้นไม้นะเมื่อวานนี้อาจารย์คณะพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะท่านคือดร.อลงกรณ์อายุ43ปีมาร้องขอความเป็นธรรมหลังจากเกิดเหตุพี่ชายมีปากเสียงกับเพื่อนบ้านจากปัญหาการเผาขยะกันก็ยืดเยื้อกันมาเป็นปีแล้วนะบานปลายอู่สุดท้ายก็ทะเลาะวิวาทกันซึ่งอาจารย์อลงกรณ์เนี่ยเข้าไปห้ามเหตุก็ถูกเพื่อนบ้านตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่ว่าตอนหลังคิดละเหมือนจงใจปล่อยหมาพันบางแก้วที่โตเต็มวัย2ตัวมาลุมกัดจนได้รับบาดเจ็บสาหัสทั้งร่างแล้วมันมันกัดคอบาดแผลที่คีสะกันหน้านะอยู่ตรงต้นคอแล้วตรงนั้นเป็นจุดอันตรายกล้องวงจรปิดบันทึกภาพไว้ได้หมดนะคะทีนี้อาจารย์พยาบาลท่านนี้บอกว่าภายหลังเกิดเหตุตัวเองมีภาวะเครียดเฉียบพลันจากการถูกหมากัดต้องไปรักษากับจิตแพทย์แล้วก็รับยาแก้เครียดอยู่เป็นประจำรวมถึงยารักษาอาการแพนิคส่งผลให้ไม่สามารถไปทำงานได้ตามปกติหลังเกิดเหตุคู่กรณีซึ่งเป็นเจ้าของสุนัขเจ้าของบ้านก็ไม่มีการติดต่อมารับผิดชอบหรือกล่าวขอโทษอะไรเลยแต่กลับมามีการข่มขู่คุณแม่วัย75ปีด้วยการอ้างข้อความในลักษณะที่ว่าบ้านไหนรับบาดเจ็บบ้านที่คนได้รับบาดเจ็บรู้จักตำรวจหรือเปล่าแต่บ้านของตัวเองอ่ะรู้จักตำรวจนะเว้ยประมาณเนี้ย
0: เบ่งๆด้วย
1: เขาบอกว่าเจ๋งมากบอกถ้าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวจะเล่นงานให้หนาวเลยซึ่งเนี่ยดร.ลงกรบอกว่าอยู่บ้านหลังนี้มาในหมู่บ้านนี้นะที่อำเภอเมืองพิษณุโลกนะอยู่มา7ปีแล้วนะคะอยู่กัน3คนคือแม่พี่ชายส่วนบ้านคู่กรณีฝั่งตรงข้ามเนี่ยเพิ่งย้ายมาอยู่ 2-3 ปีตลอดเวลาที่ผ่านมานะคะมาถึงพฤติกรรมก็คือชอบเผาขยะก่อนเลยนะแต่ก็เผาในบ้านเขานั่นแหละแต่ว่ากลิ่นน่ะมันเหม็นมันรบกวนโดยเฉพาะกลิ่นจากการเผาถุงพลาสติกซึ่งเคยร่วมกับเพื่อนบ้านอีกหลายหลาย

0: านเข้าไปคุยด้วยว่าขออย่าเผาพลาสติกอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็แจ้งรปภ.หมู่บ้านมาช่วยตักเตือนแต่คู่กรณีอ้างว่าถ้าเผาในบ้านตัวเองอ่ะไม่น่าจะมีปัญหาไปลุกไปอะไรคนอื่นก็เลยร้องเรียนไปที่เทศบาลนะคะแก้ปัญหานี้ไม่ได้ตั้งแต่ปีที่แล้วหลังจากนั้นก็เนี่ยเลี้ยงสุนัขพันธุ์บางแก้วนะคะอ้างว่าสุนัขสองตัวนี้จะหลุดออกจากบ้านเองอยู่บ่อยครั้งไม่ได้ปล่อยให้มาไล่กัดชาวบ้านเนี่ยแล้วก็ล่าสุดที่เพิ่งเกิดเหตุที่ค่ะตอนค่ำก็กำลังเผาขยะอีกรอบนึงนะคะทีนี้พี่ชายก็ไปแจ้งรปภ.หมู่บ้านแต่ว่าคู่กรณีไม่ยอมหยุดเผาจึงเดินไปคุยก่อนเกิดการโต้เถียงแล้วก็ชกต่อยกันกลางถนนก็หลังจากนั้นดร.ลงกรณ์นี่เห็นเหตุการณ์ก็เลยรีบเดินเข้าไปห้ามเพื่อไม่ให้เหตุบานปลายแต่ว่าจู่ๆประตูรั้วบ้านก็เปิดถูกเปิดออกมาซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นการตั้งใจปล่อยหมาบางแก้ว2ตัววิ่งออกมาก่อนจะตัดแล้วก็กระชากบริเวณสะโพกจนล้มลงสุดท้ายลุมกัดหลายจุดไปโดนจุดสำคัญคือต้นคอน้องโดงนี่ค่ะแล้วมันใกล้เส้นเลือดอ่ะเส้นประสาทด้วยนะแล้วแกบอกว่าถ้าวันนั้นนะถ้าไม่ดิ้นนนนะถูกกัดลึกไปกว่านี้ตายแน่ๆก็เลยพยายามวิ่งตั้งสติวิ่งหนีเข้าบ้านนะคะนี่ค่ะ
1: ทิ้งปัญหามันก็ต้องดูถึงย้อนไปว่าแล้วเผาทำไมอ่ะขยะทำไมไม่ทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวรถขยะก็มาเอาอย่างเงี้ยพี
0: ่นั่นน่ะสิก็งง
1: แล้วทำไมต้องเผาขยะยุค
0: นี่มันเป็นหมู่บ้านมันเป็นเมืองอ่ะมันเป็นเขตเทศบาลนะ
1: เ
0: ดี๋ยวนี้ในต่างจังหวัดบ้านนอกก็น้อยมากแล้วที่จะเผา
1: คนที่เผาขยะถ้ามันจะเผาถ้าเผาแบบต้นไม้กิ่งไม้ใหญ่ๆแบบมันต้องเผาเพราะว่ารถขยะก็ไม่เอาไปอย่างเงี้ยแต่นี่ถ้าเกิดว่าเผาถุงพลาสติกอย่างเงี้ยทำไมไม่ทิ้งไว้เดี๋ยวรถขยะก็มาเอาอะครับ
0: ไม่รู
1: ้เนาะหมายถึงว่าถ้าพูดถึงว่าเพื่อให้อยู่ร่วมกันได้ก็ในเมื่อกลิ่น
0: ไป
1: ร
0: บกวนเราเอาจริงนะเดี๋ยวนี้คนยิ่งห้ามเหมือนยิ่งดื้ออ่ะรู้ไหมคือพอห้ามแล้วพอรู้สึกว่าบ้านนี้ไม่ชอบไม่อะไรไม่อยากให้ทำเขายิ่งดื้อเขาเหมือนเอาชนะกันอ่ะ
1: ใช่อันเนี้ยแล้วพอไปเตือนกันเนี่ยสุดท้ายก็ต่อยกัน
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าต้นตอนมันก็ต้องถามถึงว่าเฮ้ยแล้วมันผิดด้วยหรือเปล่าอ่ะเรื่องของพ.ร.บ.รักษาความสะอาดอ่ะถ้าเอาว่ากันตามตรงอ่ะนะการเผาขยะเนี่ยมันเกิดมลพิษไหมเนาะก็ไม่รู้เหตุผลว่าแกจะเผาทำไมนะ
0: ก็เรื่องราวบานปลายจนสุดท้ายก็ต้องแจ้งความหมากัดกัน
1: ไม่ไปทิ้งเลยในถังหน้าบ้านแล้วรถขยะเดี๋ยวเขาก็มาเอาไปเอง
0: ค่ะ
1: ค่ะผม
0: น่าเห็นใจที่สุด
1: โอ้โหเจอเพื่อนบ้านแต่ครับโอ้ปัญหาคลาสสิก
0: ซึ่งตอนนี้แกก็บอกว่าใช้ชีวิตอยู่ด้วยความหวาดตัวนะไม่กล้าเดินผ่านบ้านหลังนั้นแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเรียกร้องให้ใครเข้ามาตรวจสอบทั้งเรื่องเผาขยะทั้งเรื่องปัญหาสุนัขที่มีพฤติกรรมดุร้ายว่าจะต้องมีมาตรการยังไงให้มันเหมาะสมเพราะว่ารั้วก็ไม่ได้แบบสูงมากอ่ะถ้าเมื่อไหร่ปุ๊บหมามันก็จะออกนอกรั้วตลอด
1: เนี่ยโอ้แล้วทะเลาะกันแล้วด้วยเนี่ยจะสมงเทศบาลหรือว่าอะไรต้องเข้าไปแล้วล่ะพี่ไม่งั้นเนี่ยจากต่อยเนี่ยมันจะแรงขึ้นเป็นเจ้าโอ้โหมันจะทะเลาะกันหนักขึ้นไปกว่านี้สิครับ
0: จริงค่ะ
1: ค
0: ุณสดสักเพียงเนาะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายนะคะ

0: เอาเท้า
1: สุดยอด
0: เ
1: ลย
0: คร
1: ับนี่รักกันจริง
0: โอ้ยแล้วคุณซิมอนคลั่งวะบทแตกต่างกับเพื่อนๆเลย
1: เจ๊ทรงเนี้ยเจ๊ทรงเนี้ย
0: เอ้า

0: แต่เห็นกล่องบ่ได
1: ้คือเก่าอยู
0: ่เอ้าก็อย่าก็อย่าว่ากันไปล่ะโดนโดนนี่สักครั้ง
2: เอ้า
0: โอ้จับมือเอ้าเหี้ย
1: จับบ่ฮอด

0: ศิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: ชีวิตยุคนี้

0: น่ะ
1: อร่อยอ่ะ
2: อาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
4: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
3: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
5: ่เผ่าซาลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
6: Pulsar
7: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
8: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: ช่วงสุดท้ายนะคะเชิญค่ะน้องเชิญค่ะได้ยินไหมคะ
4: ครับผมมาแล้วครับมาแล้วครับพี่สี
3: ค่ะ
4: เมื่อวานนี้นะครับแถวถนนจันทร์ครับพี่เขตสาทรนะฮะมีคุณยายคนหนึ่งแกเดินออกมาทิ้งขยะนะครับแล้วปรากฏว่าคือมันก็เป็นจุดอับจุดบอดสายตาอย่างนี้พี่คือเวลามันมีรถจอดอยู่ข้างทางเป็นแถวยาวๆอย่างนี้เนาะแล้วก็คุณยายแกก็เดินขึ้นไปบนฟุตบาทไปทิ้งขยะแล้วก็กำลังจะข้ามถนนกลับมาไอ้จะมาข้ามกลับมาเนี่ยมอไซค์มันวิ่งมานะครับทีเนี้ยเนื่องจากพอมีรถจอดจะเป็นแถวอยู่เยอะอย่างเงี้ยมอไซค์เขาจะเห็นแต่รถจอดเนี่ยพอมีคนโผล่มาปุ๊บมันเบรกไม่ทันแล้วนะครับตอนนั้นอ่ะ
5: ก็เลย
4: ชนนะครับโอ้โหคุณยายก็เสียชีวิตเลยนะครับนะฮะเมื่อวานนี้ก็เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์เลยนะครับสำหรับเนี่ยชีวิตคนเราไม่แน่ไม่นอนจริงนะพี่แค่ออกมาจะทิ้งขยะแค่นี้นะครับโอ้ก็ถูกชนนะฮะปรากฏว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยในกล้องวงจรปิดเนี่ยเขาลงมาดูเสร็จเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเลยคงจะตกใจพูดง่ายคือหนีไปเลยครับพี่นะครับแต่ล่าสุดตำรวจไปตามจับมาได้แล้วนะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยตกใจก็เลยกลับไปที่บ้านเพื่อตามคนมาช่วยนะครับ
3: เ
4: ดี๋ยวอุทาหรณ์นะใครที่เดินออกมาจากบ้านเนี่ยนะฮะต้องระวังตั้งแต่ก้าวแรกเลยนะต้องระวังให้ดีนะครับฝากไว้กับทุกคนเนาะครับ
3: ยายนะครับอีกคนหนึ่งนิดเดียวเมื่อวานนี้ที่เชียงใหม่อ่ะแกน่าสงสารมากเลยน้องโด่ง
6: เราพร้อมเดินหน้าไปตรงนั้นหล่อล้อมจิตใจให้เป็น
7: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
8: นาฬิกาขอต้อนรับคุณผู้ฟังจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศนะคะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ค่ะก่อนที่จะไปพบกับรองศาสตราจารย์ดร.อัดในหัวอัดพิสารวณิชนะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะโครงการดีๆนะคะที่จะทำให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ11ประเทศอาเซียนได้มากยิ่งขึ้นนะคะโครงการ CEO of ASEAN รุ่นที่3ได้เปิดแล้วนะคะ